ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุ

0: กรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronic และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลฟลายหลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความเซฟไลซ์สำหรับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
3: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน

0: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมรัฐมนตรี
2: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
1: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

0: าสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Station และ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshopเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยัง

0: คงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นาจาเรตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
0: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัตรราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ

0: เป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B วันที่21สิงหาคมเวลา14นาฬิกาพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา15นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา10นาฬิกาพบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
2: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผล

0: เสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา

0: ด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
1: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นที่สามท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
1: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
0: ม
1: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
0: ่
1: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
0: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ

0: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเอิ่มเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอย่างยกตัวอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
1: ร
0: เรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
0: ข่าวเลยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
0: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
1: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้ยมาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
0: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
1: อัน
0: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ลดขีดความสามารถใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
1: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
0: ครับผม
1: วันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

0: างชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
2: เรื่องของการลดภาษีและการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
1: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
2: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
1: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายบ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับ

0: เคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
0: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
1: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับนึงนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
0: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
5: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้า

0: การเรียนรู้ของน้องๆนะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
1: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
0: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
4: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญจึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลางเป็นอิสระจากอคติซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกันอยู่สองข้อข้อแรกให้หัดพูดหัดทำหัดคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นข้อ2ให้หัดใช้ปัญญาความฉลาดรู้เป็นเครื่องวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาต่างๆทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไขเพื่อช่วยให้เห็นเหตุเห็นสาระได้ชัดและวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรงว่าข้อที่เท็จที่จริงที่ถูกที่ผิดที่เป็นประโยชน์ที่มิใช่ประโยชน์อยู่ตรงไหนสติและปัญญาที่ได้ฝึกฝนใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้วจะรวมเข้าเป็นสติปัญญาที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่านและประพฤติปฏิบัติได้ถูกได้ดีให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2533

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะติดตามกันกับประวินไมยบ่ายคล้อยในช่วงแรกและมิติโลกมิติไทยพบกันเช่นเคยกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงที่2จะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องของอนาคตของอาเซียนหลังจากนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไทยก็จะเป็นเจ้าภาพเป็นประธานอาเซียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมและมีความหมายกับประเทศไทยอย่างไรบ้างเช้านี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณประวินไมยครับ
2: ค่ะเราติดตามเรื่องของอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วปีนี้ปี2026ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของอาเซียนด้วยปีนี้อาเซียนก็จะมีสมาชิกครบ11ประเทศแล้วมีติมอร์เลสเต้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของอาเซียนวิชั่น2045ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คืออีกไม่ถึง2ปีประเทศไทยก็จะก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2028ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยไทยเตรียมการแล้วก็กำหนดทิศทางเอาไว้อย่างไรวันนี้ชวนคุยกันกับคุณกวีนะคะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณประวินไมย
2: ค่ะอาเซียนมองถึงอนาคตของอาเซียนนับจากนี้ไปนี่มีมิติไหนบ้างคะคุณกวี
3: คืออย่างนี้ครับสาเหตุที่เราต้องมาพูดคุยถึงอาเซียนอนาคตอาเซียนเพราะว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมามีการพูดถึงอาเซียนมากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดของอาเซียนครบรอบ59ปีถ้าพูดถึงชีวิตของคนเรานะครับอายุ59ปีก็นับว่าเติบโตสมบูรณ์นะครับเกือบจะเข้า

0: สวนะครับสูงอายุไปแล้ว
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับก็
1: ค่ะ
0: อาเซียนก็เป็นองค์กรที่ประเทศไทยมีส่วนนะครับในการที่เรียกพรรคพวกจากอาเซียนนะครับเข้ามาก่อตั้งทุกครั้งที่มีการพูดถึงอาเซียนก็จะมีการพูดถึงบทบาทของไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับประเทศไทยจะเป็นประธานถ้าจะนับวันก็อีก502วันข้างหน้าฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมการนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีการพูดกันมากมายในสังคมไทยว่าประเทศไทยนะครับมีบทบาทอย่างไรในอาเซียนเราเป็นผู้นำในอาเซียนหรือเปล่าบทบาทของเราถูกบดบังหรือเปล่าแล้วก็เราให้ประเทศอื่นมาชิงตำแหน่งนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมอย่างไรผมก็จะขอพูดถึงอาเซียนกับสิ่งที่ท้าทายอาเซียนนะครับในตอนนี้และในอนาคตก่อนแล้วก็จะพูดถึงว่าไทยเนี่ยได้เตรียมการอย่างไรนะครับการเป็น
1: ค
0: ป
1: ่
0: ระ ะธานนะครับเราต้องเตรียมการเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็คิดว่าประเทศไทยก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับประเด็นแรกเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าสิ่งท้าทายในอนาคตของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนเนี่ยจะสามารถรักษาความเป็นแกนกลางนะครับว่าอาเซียนยังมีบทบาทในเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีภูมิภาคในเวทีโลกนะครับคืออาเซียนจะต้องมีความสามัคคีตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณประวินามัยได้เกริ่นไว้อาเซียนนะครับมี11ประเทศแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาเซียนจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าโอกาสที่จะมีสมาชิกเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันฉะนั้นสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยจากเอเชียอาคเนย์หรือใกล้เคียงนะครับประเทศที่อยู่รอบเอเชียอาคเนย์เนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็ได้ในอนาคตนะครับฉะนั้นการรักษาความเป็นแกนกลางความมีน้ำหนึ่งเดียวกันเนี่ยสำคัญมากและตอนนี้ต้องขอบอกได้ว่าอาเซียนเนี่ยยังคงมีความเป็นแกนกลางอยู่แต่มักจะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าอาเซียนมักจะไม่ลงรอยกันเวลามีการพูดถึงความขัดแย้งภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอย่างเช่นวิกฤตในเมียนมาหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งทางสมาชิกถือว่าเป็นเรื่องของทวิภาคีไม่ควรจะหยิบยกมาเป็นประเด็นในอาเซียนนะครับไม่เหมือนกับประเด็นต่างๆเช่นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันมาตลอดแล้วก็มีท่าทีว่าอาจจะมีการนะครับเซ็นนะครับข้อตกลงในการปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Code of Conduct on the South China Sea นะครับในปลายปีนี้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอันนั้นเป็นความหวังที่ทางประธานาธิบดีมาร์กอสเนี่ยนะครับได้พูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นท้าทายประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คืออาเซียนแล้วก็ทั้งโลกเศรษฐกิจเนี่ยได้กลายเป็นระบบดิจิทัลมี AI เข้ามาช่วยนะครับตอนนี้ซื้อขายการทำธุรกิจนี่นะครับก็ผ่านทางด้านออนไลน์ซะส่วนใหญ่ไม่มีการใช้กระดาษเป็นดิจิทัลกันหมดแล้วแล้วก็ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนผ่านใช้ระบบดิจิทัลมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับในช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับการใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้การซื้อขายการไปมาติดต่อหาสู่กันนะครับก็สะดวกขึ้นฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแนวทางให้กับอาเซียนก็คือข้อตกลงนะครับการค้าทางด้านดิจิทัลซึ่งทางอาเซียนก็จะมีการเซ็นสัญญากันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงที่ผู้นำเนี่ยมาพบกันเป็นครั้งที่49นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็

0: จะมีส่วนเป็นอย่างมากเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าทีมในการร่างข้อตกลงดิจิทัลนี้นะครับฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมีความสามัคคีไม่พอเราจะต้องสามารถค้าขายแล้วก็สามารถติดต่อซึ่งกันและกันในยุคที่ต้องใช้ระบบ AI ดิจิทัลอย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีความสำคัญเพราะว่าอาเซียนนะครับมีการคาดการณ์กันว่าอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้าเราก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นที่4ของโลกนะครับใหญ่กว่า EU ได้ซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนของอาเซียนเนี่ยมีมากถึง675ล้านแล้วก็เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีพลังทางด้านเศรษฐกิจขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างเดียวอย่างขับเคลื่อนภูมิภาคของโลกนะครับและท้ายสุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท้าทายอาเซียนก็แน่นอนก็คือประชาชนในประชาคมอาเซียนนะครับก็คือประชาชนของอาเซียนเนี่ยจะอยู่ดีกินดีจะมีขีดความสามารถในการนะครับใช้ประโยชน์ของความร่วมมือของประเทศสมาชิกใช้ระบบดิจิทัลที่เรามีข้อตกลงกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหัวข้อใหญ่ๆและสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆก็คือว่าคนในอาเซียนเนี่ยจะต้องได้รับผลประโยชน์นะครับจากอาเซียนแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเข้าใจว่าอาเซียนมีประโยชน์ต่อเขาต่ออนาคตของเขาช่วยให้เขาเนี่ยมีงานที่ดีขึ้นมีประกันสังคมที่ดีขึ้นสามารถเดินทางไปมาหาสู่ประเทศสมาชิกได้สะดวกขึ้นอย่างไร้รอยต่อนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยความเป็นอาเซียนก็จะมีเสถียรภาพมีความมั่นคงไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคหรือในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่มีมหาอำนาจต่างๆเราสามารถพูดคุยติดต่อมีความสัมพันธ์แล้วก็ค้าขายกันโดยที่เราไม่ถูกรังแกครับคุณประเวณนามัย
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่อาเซียนจะได้ขับเคลื่อนต่อไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของความท้าทายหลังจากนี้ด้วยนะคะสำหรับคุณกวีเองเนี่ยค่ะคุณกวีมองว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดมองไปสัก10 ปีในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับอาเซียนบ้างไหมคะ
0: โอ้ผมคิดว่ามี2-3ประเด็นเลยนะครับที่พูดกันมากที่สุดก็คือว่าอาเซียนเนี่ยมักตัดสินใจอะไรเนี่ยค่อนข้างจะช้าไม่ทันใจนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: เนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียมักจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากทั้งนักวิชาการแม้กระทั่งคนทำงานในกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนนะครับคนที่ทำเรื่องอาเซียนเขาก็อยากให้เห็นอาเซียนเนี่ยมีขบวนการการตัดสินใจที่เร็วขึ้นแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานผมคิดเลยนะครับผมแน่ใจเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับที่จะมีขบวนการที่ทำให้อาเซียนนะครับตัดสินใจได้เร็วขึ้นคืออาจจะคือเวลาอาเซียนนะครับคุณประเวณนามัยจะตัดสินใจอะไรเนี่ยนะครับต้องมีฉันทามติคือจะต้องมีความลงความคิดเห็นนะครับตกลงกันอย่างเป็นเอกฉันท์ถึงตัดสินใจไปฉะนั้นเนี่ยความเป็นเอกฉันท์เนี่ยอาจจะมีคนที่ตกลงกันในทุกเรื่องสูงสุดกับคนที่ไม่ยอมตกลงในทุกเรื่องแต่ยอมตกลงในบางเรื่องใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดสมดุลจุดที่ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อตกลงที่ที่มีความขัดแย้งน้อยที่สุดนะครับก็เลยทำให้ช้าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็คงประเทศไทยก็คงจะเอาความคิดทางด้านที่เขาเรียกว่าอาเซียนนะครับ minus x ก็คือว่าเอาเท่าที่ตกลงกันได้ในประเด็นที่ตกลงกันได้ใช่ไหมครับคือใน11ประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่แปลกมากก็คือว่าเรามีประเทศที่เล็กสุดนะครับรวยมากๆเรียกว่าเป็นอันดับ2ของโลกอย่างเช่นบรูไนสิงคโปร์กับประเทศที่เสรีมากๆอย่างเช่นทิมอร์เลสเตแต่จนสุดนะครับอยู่เป็น

สองฝั่งนะครับสองขั้วส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็แบ่งตรงกลางประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียอยู่กลางกลางเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มที่อยู่กลุ่มที่เรียกว่าอดีตประเทศอินโดจีนลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเมียนมาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่ามีการพัฒนาเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นถ้ามองดูโดยองรวมแล้วนี่นะครับการตัดสินใจที่เร็วขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้สูตรที่ว่าถ้ามี10ประเทศตกลงเราก็ทำไปก่อนจนกระทั่งอีกประเทศหนึ่งยอมก็เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการจัดตั้งนะครับกลุ่มเฉพาะกิจที่ศึกษาประเด็นฮอตฮอตหรือประเด็นร้อนที่อาเซียนจะต้องเผชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องพลังงานปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอากาศเป็นพิษปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารคือเรามีกลุ่มเฉพาะที่ศึกษาเตรียมการให้กับผู้นำอาเซียนเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณประวินทำไมผู้นำอาเซียนของแต่ละประเทศเนี่ยมักจะเจอกันใช้เวลาสั้นมากนะครับแล้วก็เวลาพูดก็จะเป็นทางการมากเกินไปแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องประเด็นต่างๆไม่มีมีเฉพาะในช่วงที่เจอกันยังไม่เป็นทางการก่อนที่จะเจอกันแบบเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่สองเนี่ยอาจจะมีเฉพาะกิจขึ้นมาให้ศึกษาเป็นประเด็นประเด็นเพื่อที่จะนำผลเนี่ยมาเสริมให้ผู้นำคือไม่ใช่แต่ละประเทศมาคุยกันเองหมายความว่าพอมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยของอาเซียนอย่างเช่นเวลาเราจะร่างวิสัยทัศน์เวลาเราจะร่างปฏิญญาอะไรเนี่ยเราใช้เวลา1ปีหรือ2ปีแต่ตอนนี้เราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาพิเศษเรียกว่าเร่งด่วนนะครับในการที่จะศึกษาประเด็นต่างๆซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเป็นปัญหาเรื่องสองสามประเด็นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็เกี่ยวกับโลกร้อนนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือจะต้องให้ผู้นำอาเซียนเนี่ยพบปะกันมากขึ้นแล้วก็เวลาพบปะกันเนี่ยปีละครั้งสองครั้งเนี่ยไม่พอแล้วพบปะแต่ละครั้งเนี่ยกินเวลาแค่90นาทีนะครับ11คนนะครับก็พูดกันคนละไม่ถึง15นาที20นาทีผมคิดว่าไม่เพียงพอฉะนั้นการปรึกษาระหว่างผู้นำนะครับจะต้องนานขึ้นยาวขึ้นและบ่อยขึ้นเหมือนกับทางด้านสหภาพยุโรปหรือประชาคมยุโรปนั่นเองนะครับแล้วก็อาเซียนเนี่ยจะต้องใช้โอกาสพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะอะไรทราบไหมครับคุณประวินทำไมนักวิจารณ์เนี่ยนักวิชาการจะบอกว่าอาเซียน30ปีก่อนเนี่ยรู้จักกันมานานผู้นำแต่ละคนอยู่ในอำนาจมานานนะครับ10ปี10กว่าปีอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงกันมากว่าอย่างผู้นำกัมพูชาผู้นำของบรูไนนะครับก็อยู่ในอำนาจมานานนะครับแล้วก็มีความรู้จักอาเซียนดีแต่ผู้นำใหม่ๆอย่างเช่นผู้นำของไทยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะผู้นำของมาเลเซียในยุคหนึ่งมีผู้นำที่ค่อนข้างอยู่นานมากอย่างมหาธีร์มูฮัมหมัดผู้นำสิงคโปร์ก็เช่นกันนะครับแต่ผู้นำในประเทศฟิลิปปินส์กับไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้นำของอาเซียนเนี่ยมีความคุ้นเคยคุ้นเคยพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันแบบในอดีตในช่วง30-40ปีแรกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินนะครับมีฉันทามติที่เร็วขึ้นแล้วก็สามารถตอบโต้ตอบสนองสิ่งท้าทายในทุกมิติได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาเซียนในยุคที่ประเทศไทยเป็นประธานอีก502วันข้างหน้านี่นะครับจะต้องทำนอกจากนั้นผมคิดว่าเรามีวิสัยทัศน์2045คือวิสัยทัศน์ที่มีใน25ปีข้างหน้านะครับก็คือจะต้องนำประชาคมโลกเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นที่มีพลวัตแล้วก็สามารถ

0: ที่จะนะครับต้านทานนะครับความไม่แน่นอนในเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกได้ครับคุณประวินทำไม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอนาคตของอาเซียนนะคะที่อาเซียนเองก็คงจะต้องมีวิธีการในการดำเนินงานที่อาจจะต้องแตกต่างไปจากที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็เตรียมเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่เรื่องของความเป็นดิจิทัลมีเรื่องของประเด็นที่เฉพาะกิจที่จะต้องมาศึกษาเรื่องนั้นโดยเฉพาะด้วยอย่างที่คุณกวีบอกนะคะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยนับถอยหลังประเทศไทยก็เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพอาเซียนนะคะซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมหลังจากนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง2 ปีเนี่ยคุณกวีคิดว่าไทยต้องเริ่มทำอะไรบ้างตั้งแต่วันนี้นะคะ
0: อ๋อตอนนี้ไทยก็ต้องเริ่มเรียกว่าหาประเทศนะครับคือพยายามเน็ตเวิร์กกับประเทศที่มีความคิดนะครับที่คล้ายกับเราแล้วก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นมันมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนเป็นประเด็นที่เรานี่ให้ความสนใจอย่างเช่นเรื่องประเด็นวิกฤตในพม่าอย่างเช่นเราจำเป็นที่จะต้องหาประเทศที่สนับสนุนท่าทีของไทยยกตัวอย่างประเทศอย่างประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยกระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าประเทศไทยกับประธานคนปัจจุบันฟิลิปปินส์เนี่ยมีความร่วมมือกันดีนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเสียสักกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเรียทเรซามาซาโรร่วมมือกันดีแล้วก็มีการจัดการพบปะกันระหว่างกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรวมทั้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างหากนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยพยายามสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็เตรียมตัวว่าถ้าเมื่อถึงประเทศไทยเป็นประธานแล้วเราจะต่อยอดอย่างไรนะครับเพราะว่าสิงคโปร์จะเป็นประธานในปีหน้าสิงคโปร์ก็มีสิ่งที่เขาต้องการทำประเด็นต่างๆที่เขาต้องการที่จะผลักดันนะครับคือการเป็นประธานอาเซียนนะครับคุณประวินามัยมีประโยชน์อยู่สองอย่างก็คือว่าเราสามารถผลักดันในประเด็นที่เราคิดว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศเราแล้วก็มีผลที่ดีต่อองค์รวมกับกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะครับประเด็นนี้ต้องฟังดีๆนะครับคืออาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่สมาชิกเข้ามาร่วมโดยที่เขามีประโยชน์แห่งชาติของเขาเขาก็หวังว่าการมีประโยชน์การมีผลประโยชน์แห่งชาติของเขาเนี่ยเข้ามาแชร์เข้ามาร่วมกับอาเซียนนะครับในกลุ่มจะทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ความยืดหยุ่นในการที่จะตอบโต้สิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับจากโลกภายนอกได้ฉะนั้นเขาต้องส่งเสริมทั้งสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นแกนกลางของอาเซียนไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยทําอยู่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นคู่ก่อตั้งแล้วผมมักจะเน้นประเด็นที่ว่าDNA ของไทยก็คืออาเซียนนั่นเองไม่จําเป็นต้องไปถามว่าอาเซียนมีผลประโยชน์อะไรตอนนี้คู่ค้าของไทยเนี่ยอันดับหนึ่งก็คืออาเซียนนะครับเรามีการค้าขายกับอาเซียนประมาณสัก23%นะครับพอๆเรียกว่าตอนนี้มากกว่าสหรัฐซะด้วยซ้ำไปนะครับมากอีกหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นคู่ค้าสำคัญเพราะว่าสินค้าหลายๆอย่างหลายๆตัวของไทยเนี่ยนะครับได้รับความนิยมในอาเซียนครับคุณประวินทำไม
1: ค่ะดังนั้นก็นับถอยหลังนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทนำในอาเซียนอยู่แล้วนะคะก็จะได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีด้วยนะคะที่มาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุ
1: ค
0: ณ
1: ่ะ
0: มากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะมิติโลกมิติไทยช่วงแรกค่ะกับเรื่องของอนาคตอาเซียนแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประธานอาเซียนนะคะอีกประมาณ5

0: 100วันนับจากนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุยกันประเด็นเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะปลดล็อกสมุนไพรไทยให้โตไกลในตลาดโลกนะคะมาโฟกัสเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ตลาดโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทรนด์สุขภาพอาหารจากธรรมชาติแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีจุดแข็งเรื่องของความหลากหลายของสมุนไพรไทยนะคะวันนี้มาคุยกันว่าถ้าประเทศไทยต้องการจะผลักดันสมุนไพรไทยให้ก้าวจากสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกนี่ยังมีอะไรที่ต้องปลดล็อกอีกบ้างนะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI คุณพิชารีกรุณายาวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปวีณาไมย
1: ค่ะคุณพิชารีคะอยากให้ช่วยมองภาพใหญ่ก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาคการเกษตรของไทยมีเรื่องของปัจจัยที่มีความท้าทายหลายด้านนะคะเรื่องของต้นทุนการผลิตเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องการแข่งขันในตลาดโลกอยากให้ช่วยฉายภาพหน่อยว่าความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรไทยในโลกยุคใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ
2: ค่ะก็ในโลกยุคใหม่นี้นะคะต้องบอกว่าภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยอะค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างแล้วก็พลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะของโลกในหลายมิติพร้อมๆกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่ะเศรษฐกิจเนี่ยโตช้าแล้วก็โครงสร้างการผลิตเนี่ยมีการปรับตัวที่ช้าแล้วก็ปรับตัวไม่ทันกับเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจนะคะเห็นได้ชัดเนี่ยจากหลังวิกฤตโควิดในทีเนี่ยค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะโดยเราเนี่ยเติบโตเพียงประมาณ2%ต่อปีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของเราเนี่ยยังคงกระจุกตัวอยู่ในสินค้าขั้นเกษตรปฐมภูมิแล้วก็เป็นวัตถุดิบพื้นฐานนะคะซึ่งสินค้าเราเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มต่ำแล้วก็เราขาดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสำหรับความท้าทายนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นหลักค่ะคือประเด็นที่1เนี่ยผลกระทบจากกระแสความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือ global megatrend นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผันผวนของสภาพภูมิอากาศเช่นปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมในบางพื้นที่โรคระบาดในพืชนะคะเริ่มถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎระเบียบทางการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศนะคะเช่นเดี๋ยวนี้จะมีมาตรการ EUDR นะคะเป็นมาตรการใหม่ของสหภาพยุโรปเนี่ยที่เราต้องมีการสำแดงว่าผลผลิตนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเพาะปลูกรวมถึงปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามต่างๆนะคะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็การจำหน่ายประเด็นที่2เนี่ยค่ะคือข้อจำกัดด้านอุปทานแล้วก็ผลิตภาพปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำสำหรับพืชบางชนิดนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาของการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรเนื่องจากปัจจุบันก็จะเห็นว่าโครงสร้างแรงงานปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็ทำให้ภาคเกษตรเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะคะแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการกระจุกตัวของตลาดแล้วก็ระบบข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงค่ะสินค้าเกษตรหลายชนิดเนี่ยยังพึ่งพาตลาดเดียวมากเกินไปนะคะเช่นมันสามฝรั่งเนี่ยที่สัดส่วนการส่งออกกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศจีนนะคะกว่า 58% หรือว่ากลุ่มผลไม้นี่ที่การส่งออกก็กระจุกตัวอยู่ที่ประเทศจีนกว่า 70%

0: เป็นเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ว่าระบบข้อมูลสถิติของภาครัฐเนี่ยยังแยกภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมออกจากกันทําให้ผู้กําหนดนโยบายเนี่ยอาจจะยากนิดนึงต่อการมองเห็นว่าเราจะส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าไปน้ำที่มีมูลค่าสูงได้อย่างไรค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยความท้าทายต่างๆก็มีหลายมิติเลยนะคะที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการที่เราจะพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างกลุ่มสมุนไพรด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงสมุนไพรไทยเนี่ยประเทศไทยก็มีการโฟกัสแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้ของตลาดสมุนไพรนี่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วอุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมของภาคการเกษตรที่มีศักยภาพในการเติบโตนะคะก็จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะคะพ.ศ. 2566แล้วก็คลังข้อมูลธุรกิจออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราพบว่าอุตสาหกรรมเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยกว่า190,000ครัวเรือนนะคะแล้วก็เรามีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพรเนี่ยกว่า3,300รายนะคะซึ่งเมื่อทางทีมผู้วิจัยค่ะนำมาวิเคราะห์ตามกรอบ BCG Metric นะคะของ Boston Consulting Group เนี่ยเราก็ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินศักยภาพสินค้าหรือบริการนะคะผ่านเกณฑ์2ด้านก็คืออัตราการเติบโตของตลาดแล้วก็ส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยเราพบว่าสินค้ากลุ่มเครื่องเทศและสมุนไพรเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม question mark นะคะก็คือว่าตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตสูงแต่ว่าส่วนแบ่งทางการค้าของประเทศไทยเนี่ยค่ะยังขยายตัวได้ช้านะคะสำหรับพืชเครื่องเทศและสมุนไพรหลักนะคะที่ประเทศไทยเราส่งออกเนี่ยก็คือ3กลุ่มหลักเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่1ก็คือขิงแล้วก็ขมิ้นนะคะเราส่งออกอยู่ที่สัดส่วน44.5%นะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นหมากนะคะที่ประมาณ20%นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ที่รองลงมาก็จะเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกป่นนะคะที่ประมาณ12%นะคะถ้าเรามองไปที่อุตสาหกรรมแปรรูปไปน้ำหลักของเราเนี่ยก็จะพบว่าอุตสาหกรรมหลักของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องเทศและสมุนไพรเนี่ยก็จะมีอยู่3อุตสาหกรรมหลักก็คืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ยาสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงจะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องสําอางสปาแล้วก็ของใช้ส่วนตัวแล้วก็อุตสาหกรรมที่3จะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องแกงแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะสำหรับประเด็นที่เรามองจุดแข็งและโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพรไทยณปัจจุบันเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพรไทยของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรามีห่วงโซ่การผลิตที่ค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกต้นน้ําไปถึงการแปรรูปในอุตสาหกรรมปลายน้ํานะคะแล้วก็พืชเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดเนี่ยยังมีผลผลิตต่อพื้นที่อยู่ในระดับที่แข่งขันได้เช่นพริกแห้งแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรเนี่ยสูงมีฐานภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่เข้มแข็งนะคะเช่นอุตสาหกรรมอาหารไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสปาแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเราค่อนข้างมีจุดเด่นในตรงนี้แล้วก็นอกนั้นเรายังได้รับการสนับสนุนจากเมกะเทรนด์หลายๆอย่างเช่นประเด็นของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราก็ทราบกันว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ทําให้มีความต้องการเกี่ยวกับอาหารเชิงฟังก์ชันหรือว่าเวชสำอางนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยก็แนวโน้มเทรนด์เหล่านี้ก็ยังส่งเสริมแล้วก็เป็นจุดแข็งและเป็นโอกาสให้กับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยนะคะ
1: อื
0: ทีน
1: ม
0: ี้ค่ะถ้าเรามามองทางฝั่งปัญหากันบ้างค่ะคุณประวินไหมเราจะพบว่าปัญหาหลักๆของฝั่งต้นน้ำเนี่ยคือเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและเครื่องเทศส่วนใหญ่นะคะยังเป็นการทําการเกษตรขนาดเล็กแล้วก็กระจัดกระจายนะคะปริมาณกับคุณภาพเนี่ยอาจจะยังไม่สม่ําเสมอมากนักก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงเรื่องของสารเคมีตกค้างโลหะหนักหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนได้ค่ะในขณะที่ปัญหาของอุตสาหกรรมกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยก็คือฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็จะมองว่าเนื่องจากว่ายังมีการปลูกที่กระจายแล้วว่าขนาดเล็กอยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาก็คือการขาดแคลนวัตถุดิบต้นน้ำนะคะเพราะว่าการผลิตและเพาะปลูกเนี่ยไม่เพียงพอต่อการผลิตในอุตสาหกรรมนะคะต้องมีการนําเข้าเข้ามานอกจากนั้นยังมีมาตรฐานในการผลิตเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่เข้มงวดเท่ากับมาตรฐานสากลเมื่อเราผลิตสินค้าแล้วไปส่งต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเสียเปรียบทางการค้าได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศนะคะของไทยในปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะดังนั้นก็พอจะมองเห็นนะคะว่าเราก็มีจุดแข็งเหมือนกันแล้วก็มีสินค้าดาวรุ่งที่

0: ที่สามารถจะพัฒนายกระดับต่อไปได้นะคะอย่างขิงขมิ้นหมากพริกนี่ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกเรื่องของเทรนด์ในการดูแลสุขภาพอาหารเชิงฟังก์ชันต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามีจุดแข็งแต่ว่าเราก็มีความท้าทายมีปัญหาอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของปริมาณการผลิตเรื่องคุณภาพเรื่องของการจะยกระดับวัตถุดิบต่างๆที่เป็นสมุนไพรกับเครื่องเทศนะคะทีนี้เนี่ยเราจะต้องเดินหน้าต่อไปยังไงดีสำหรับเรื่องของการจะยกระดับเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรไทยให้แข่งขันได้ในยุคนี้นะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงข้อเสนอเนี่ยนะคะว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรอาจจะขอกล่าวถึงข้อจํากัดหนึ่งซึ่งเป็นข้อจํากัดหลักนะคะที่เรากล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราประสบปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอใช่ไหมคะแล้วเราจัดการกับสิ่งประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูทางสถิติเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าต้นน้ำเนี่ยค่ะไทยเนี่ยเราปัจจุบันเราเป็นผู้นําเข้าสุทธินะคะก็คือว่าในระหว่างปี2566ถึง2568เนี่ยค่ะไทยเนี่ยนำเข้าเครื่องเทศและสมุนไพรเนี่ยอยู่ที่523ล้านดอลลาร์โดยเฉลี่ยต่อปีนะคะในขณะที่เราส่งออกสินค้าต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบนะคะอยู่ที่2,115ล้านดอลลาร์ต่อปีดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงเป็นผู้นำเข้าสุทธินะคะแล้วก็ตลาดหลักของเราเนี่ยก็เราจะส่งออกไปที่อินเดียจีนแล้วก็เมียนมาเป็นหลักนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองที่อุตสาหกรรมปลายน้ำนะคะก็จะเห็นว่าโพซิชันเรากับพลิกด้านค่ะในอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกสุทธิค่ะโดยเราเป็นผู้ส่งออกสุทธิเนี่ยสินค้าปลายน้ำเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ5,900ล้านเหรียญต่อปีนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็ในขณะที่นําเข้าเนี่ยที่ประมาณ3,800ล้านเหรียญต่อปีนะคะก็จะเห็นว่าในอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยค่ะไทยเป็นผู้นําเข้าแต่อุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยเป็นผู้ส่งออกค่ะทีนี้เราก็มองว่าทีมวิจัยมองว่าแล้วเราจะพัฒนาต่อจากจุดนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมแล้วเราก็มีโอกาสนะคะได้ไปถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาคล้ายไทยก็คือว่าเขาเนี่ยมีการผลิตต้นน้ำไม่เพียงพอเหมือนกันแล้วก็ต้องส่งต้องนำเข้าวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้านะคะเพื่อส่งออกเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถเนี่ยแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าปลายน้ำเนี่ยได้ประมาณ2 เท่าของไทยก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเฉลี่ยส่งออกอยู่ที่ประมาณ9,900ล้านเหรียญต่อปีนะคะค่ะก็อาจจะขอขยายความตรงนี้นิดนึงว่าสิ่งที่เราได้ไปดูงานไปถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่เขามีปัญหาแนวคล้ายไทยแหละเขามีปัญหาเขามีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างนะคะก็คณะผู้วิจัยนะคะก็ได้มีโอกาสไปดูงานนะคะที่บริษัทผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณนะคะหรือที่เราเรียกว่ายาคัมโปะนะคะแล้วก็เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอย่างบริษัทซึมูระนะคะเขาผลิตเครื่องปรุงหรือว่าจะเป็นบริษัทอย่างอายิโนโมโตซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีนะคะก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปรุงรสชื่อดังนะคะรวมถึงไปดูภาคเอกสมาคมภาคเอกชนต่างๆอย่างเช่นสมาคมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยเขามีกลยุทธ์วิธียังไงในการที่เขาสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าไปน้ำเพื่อส่งออกได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่
0: เป
1: ง
0: ็น
1: บทเรียนสำคัญค่ะค่ะซึ่งบทเรียนสำคัญนะคะ4 ข้อจากญี่ปุ่นนะคะก็สรุปมาให้สั้นๆนะคะก็บทเรียนที่1นะคะกลยุทธ์ที่1เนี่ยเขาไม่เน้นการผลิตสินค้าในประเทศเลยค่ะเขายอมรับแล้วก็ตระหนักถึงจุดอ่อนเรื่องของข้อจำกัดด้านการผลิตสินค้าเกษตรนะคะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถผลิตมาป้อนอุตสาหกรรมได้เพียงพอแน่นอนเพราะว่าก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็มีข้อจำกัดด้านของพื้นที่แล้วก็แรงงานเขาก็สูงอายุยิ่งกว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับตระหนักถึงจุดอ่อนข้อนี้ว่าเขาไม่สามารถผลิตได้แน่นอนแล้วเขาก็เลยหันไปสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบนะคะโดยการนําเข้าจากหลากหลายประเทศนะคะพร้อมกับควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวดนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทซึมูระเนี่ยค่ะเขาใช้ระบบเกษตรพันธสัญญาหรือ Contract Farming นะคะในการผลิตแล้วก็นําเข้าวัตถุดิบที่มีระบบควบคุมคุณภาพแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่าง100%นะคะทําให้เขาสามารถนำเข้าวัตถุดิบได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะนําเข้าวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้าในประเทศแล้วเนี่ยเขายังเหมือนเป็นจุดส่งต่อวัตถุดิบเหล่านั้นไปยังเพื่อไปบุกตลาดอย่างประเทศจีนด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่สองเนี่ยค่ะเขาเน้นทําในสิ่งที่เชี่ยวชาญแล้วก็ถนัดเช่นอายิโนโมโตะเนี่ยค่ะเขาไม่ผลิตผงชูรสในประเทศแล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเลือก

0: ปลงทุนผลิตสินค้าต่างๆในพาร์ทเนอร์ต่างประเทศนะคะที่เขาที่เหมือนแต่ละแหล่งเนี่ยจะได้เปรียบรวมทั้งเนี่ยค่ะรวมถึงที่ผงชูรสเนี่ยค่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็เวียดนามก็คือเขาไม่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นแล้วกลับมาผลิตในกลุ่มประเทศที่เป็นแหล่งเพาะปลูกต้นสินต้นทางของสินค้านั้นๆเลยนะคะเพื่อที่จะนำเข้าไปขายแทนแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยเขามีการบูรณาการหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะเขาเน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีฐานความต้องการอยู่แล้วอย่างเช่นว่าช่วงนี้ผู้สูงอายุเขาเยอะใช่ไหมคะเขาก็เน้นไปวิจัยเหมือนปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขามีระบบกําหนดมาตรฐานร่วมหรือ co-regulation โดยเป็นการสนับสนุนการรวมตัวของสมาคมภาคเอกชนนะคะก็คือว่าให้สมาคมภาคเอกชนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันกําหนดมาตรฐานเพื่อเสนอต่อภาครัฐก็รัฐเนี่ยก็ช่วยควบคุมดูแลตรวจสอบให้นะคะทีนี้ค่ะถ้าเรามามองกลยุทธ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยน่าจะเหมาะกับกลยุทธ์ที่หนึ่งและสองมากกว่าก็คือว่าแน่นอนเราต้องยอมรับก่อนว่าประเทศเราเนาะเรามีผลผลิตต้นน้ำไม่พอที่จะป้อนเข้าอุตสาหกรรมปลายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้าง mindset ใหม่ค่ะโดยที่ว่าเราต้องเลิกยึดติดกับแนวคิดว่าเราจะต้องไปพัฒนาอุตสาหกรรมจากฐานสินค้าเกษตรต้นน้ำเท่านั้นก็คือเราสามารถนำเข้าวัตถุดิบมาเพื่อพร้อมกับการควบคุมคุณภาพมาเพื่อผลิตสิ่งที่เราถนัดได้ค่ะ
1: ค่ะก็พอจะมองเห็นภาพนะคะจากการถอดบทเรียนของญี่ปุ่นแล้วก็กลับมามองในประเทศไทยนะคะทีนี้พอไปดูเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยผลผลิตต้นน้ำของไทยที่เรานำเข้าเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างคะที่เรานำเข้ามาเป็นวัตถุดิบต้นน้ำนะคะ
0: จริงๆกลุ่มที่เรานําเข้าเยอะก็ยังจะเป็นขิงขมิ้นกระชายพวกนี้นะคะที่ยังมีการนําเข้าอยู่
1: ค
0: ค่ะ
1: ่ะ
0: แล้วก็ส่วนสัดส่วนที่นําเข้าก็นําเข้าจากก็จะมีจากประเทศจีนอินเดียเวียดนามประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะเอ๊แต่แบบนี้เนี่ยคือเราบอกว่าเราก็มีจุดแข็งเรื่องของขิงขมิ้นแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องนำเข้าวัตถุดิบต้นน้ำเราไม่สามารถที่จะผลิตเองได้หรอคะ
0: คือเราผลิตเองได้ค่ะแต่ว่าการผลิตเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมในประเทศอย่างเช่นว่าจริงๆโปรดักต์เรื่องของขิงอะไรเงี้ยค่ะเรามีความโดดเด่นใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบน้ําขิงการเราไปทําน้ําขิงหรือทําสารสกัดจากขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีความต้องการเยอะเพราะขิงเนี่ยเป็นขิงขมิ้นเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรที่เรียกว่ามีฤทธิ์ทางยาใช่ไหมคะก็อาจการปลูกในประเทศนะคะอาจจะไม่เพียงพอต่อเขาเรียกว่าไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำที่ต้องการจำนวนขิงเนี่ยค่ะก็คือเราอาจจะปลูกได้ดีอาจจะเป็นพืชส่งออกหลักเราก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อการเอาไปแปรรูปในอุตสาหกรรมปลายน้ำค่ะเลยทำให้ยังต้องมีการนำเข้าอยู่ค่ะ
1: ค่ะพอจะเห็นตัวอย่างนะคะว่าก็ยังมีบางรายการที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรเครื่องเทศที่เราต้องนำเข้านะคะซึ่งถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาวัตถุดิบต้นน้ำได้เนี่ยจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรของเราในระยะยาวยังไงบ้างคะ
0: ก็ทำให้เรายังคงต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตนะคะทีนี้เราก็ต้องดูว่าค่ะคือถามว่าถ้าเรานำเข้าแบบไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพที่100%คือไม่สามารถ trace back คุณภาพของผลผลิตได้เนี่ยสิ่งที่เรานำเข้าได้เนี่ยมันก็จะนำปัญหาไปสู่เขาเรียกว่าทำให้เราไม่สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างมั่นใจคือต้องมองว่าตลาดต่างประเทศเดี๋ยวนี้ค่ะเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมากเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ถ
1: ่ะ
0: ้าเรานําเข้าสินค้าโดยที่ไม่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ100%เนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ก็คืออุตสาหกรรมปลายน้ำก็จะโตได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถโตไปมากกว่านี้ได้ค่ะทีเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราเลยอยากให้โฟกัสอย่างที่กล่าวไปค่ะคือไม่อยากให้โฟกัสว่าถ้าเราไม่พัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยค่ะแล้วอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพรเนี่ยจะไม่สามารถโตได้จริงๆอย่างที่เราเล่าไปตอนแรกว่าอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยค่ะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกับเราคือเราไม่สามารถเพิ่มวัตถุดิบต้นน้ำให้ได้เพียงพอใช่ไหมคะเราควรจะมาโฟกัสที่ว่าทํายังไงภายใต้ข้อจํากัดนี้ค่ะให้เราสามารถผลักดันอุตสาหกรรมปลายน้ำให้ไปต่อได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งนะคะที่เราคงจะต้อง

0: พัฒนาเรื่องของการมาดูว่าวัตถุดิบต้นน้ำนี่เราจะทำยังไงนะคะหรือว่าบางตัวต้องนำเข้าก็จะช่วยส่งผลต่อเรื่องของการแข่งขันของอุตสาหกรรมในบ้านเราด้วยนะคะทีนี้พอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วมีบทเรียนจากของทางญี่ปุ่นแล้วนะคะเราจะปลดล็อกสมุนไพรไทยอย่างไรให้ไปตลาดโลกได้เนี่ยค่ะทางทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็นอกจากข้อบทเรียนสำคัญของญี่ปุ่นนะคะคือซึ่งคือการยอมรับว่าเราเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องของปริมาณวัตถุดิบต้นน้ำแล้วเนี่ยคณะผู้วิจัยก็มองว่ากุญแจสำคัญเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ที่การผลิตให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาป้อนอุตสาหกรรมแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ได้มาตรฐานสูงสุดแล้วก็สร้างมูลค่าต่อหน่วยให้ได้มากที่สุดค่ะโดยที่วันนี้จะขอหยิบยก3ข้อเสนอเนี่ยเชิงนโยบายหลักๆดังนี้นะคะก็ประเด็นแรกค่ะเราต้องวางรากฐานต้นน้ำให้แข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนนะคะระบบเกษตรพันธสัญญาหรือ Contract Farming ค่ะคือควบคู่กับการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ100%นะคะทั้งกับวัตถุดิบที่มีเกษตรกรปลูกภายในประเทศเองก็เกษตรพันธสัญญาเนี่ยจะช่วยเหมือนสร้างแรงจูงใจนะคะให้เกษตรกรภายในประเทศเนี่ยหันมาปลูกพืชจำพวกเครื่องเทศและสมุนไพรมากขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเหมือนกับว่ารู้แล้วว่าถ้าปลูกมาเขาจะเอาไปขายที่ไหนถูกไหมคะแล้วก็สำหรับการนำเข้าก็ด้วยเหมือนกันที่เราต้องมี contract farming แล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับ100%เพราะว่าเราจะได้ทำการแบบควบคุมทั้งคุณภาพแล้วก็สารสำคัญแล้วก็เรื่องของความสม่ำเสมอของผลผลิตนะคะซึ่งการสร้าง contract farming เนี่ยแล้วก็ระบบ traceability เนี่ยค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบเนี่ยให้กับทางอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเทรนด์ไม่ว่าจะเป็น clean label organic หรือว่า10 ESG นะคะคือผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการทราบว่าสมุนไพรเนี่ยมีแหล่งต้นตอมาจากไหนมีสารตกค้างหรือเปล่าซึ่งถ้าเราสามารถสร้างระบบ traceability ได้100%เนี่ยค่ะก็สินค้าไทยเนี่ยก็จะสามารถเจาะตลาดพรีเมียมในกลุ่มประเทศยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานสูงได้นะคะ สำหรับประเด็นที่สองค่ะเมื่อได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องดึงดูดใช้จุดแข็งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์ด้วยการไม่ว่าจะเป็นอาจจะผลักดันสินค้ากลุ่มน้ำมันหอมระเหยหรือกลุ่มอโรมานะคะหรือก็ธุรกิจการแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมสปานะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์เวลเนสต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นการใช้ จุดแข็งจากสินค้าเครื่องเทศและพริกแกงไทยนะคะที่เรามีความโดดเด่น
0: ค
1: ใ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ด้านของอาหารไทยนะคะไปกับเครือข่ายร้านอาหารทั่วโลกนะคะซึ่งการสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะเรียกว่าการสร้างประสบการณ์ไทย experience นะคะการสร้างประสบการณ์ไทยเหล่านี้ค่ะ ในอุตสาหกรรมสปาการแพทย์แผนไทยแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ภาพจำของแบรนด์ไทยนะคะให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการกลับไปใช้ต่อที่ประเทศของเขาเองค่ะใน
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ่วนข้อเสนอสุดท้ายเนี่ยค่ะนอกจากเราจะสร้างประสบการณ์แล้วเนี่ยเราก็จะการคือการขยับจากเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้นใช่ไหมคะไปเป็นผู้ผลิตนะคะ functional ingredients เนี่ยหรือสารสกัดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอางต่างๆหรืออุตสาหกรรมอาหารเสริมแล้วก็อาหารฟังก์ชันนะคะซึ่งเพราะว่าตลาดอาหารตอนนี้ค่ะเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคฟู้ดแอดเมสดิซีนหรืออาหารที่เป็นยานะคะคือผู้บริโภคเนี่ยต้องการเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าสกินแคร์จากธรรมชาติที่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับซึ่งถ้าหากทางภาครัฐเนี่ยค่ะสนับสนุนในการวิจัยหรือ R&D ในส่วนนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนในระดับสากลเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสินค้าจากสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศได้เนี่ยหลายเท่าตัวนะคะก็ทั้ง3ประเด็นที่กล่าวมาค่ะก็คิดว่าจะช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาผลผลิตต้นน้ำนะคะไปสู่การแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางการค้าไทยในตลาดโลกได้ค่ะข้อมูลที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่ทีมวิจัยเนี่ยได้รับจากโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลกให้เติบโต

0: อย่างยั่งยืนนะคะระยะที่สองนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตรของไทยค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะโครงการอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่คาดว่าเราจะมีรายงานการศึกษาออกมาในไม่นานนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามได้ทางช่องทางการสื่อสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมวิจัยของ TDRI ด้วยนะคะที่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะคะก็มีมิติที่เราเห็นถึงผลการศึกษาที่น่าจะต่อยอดได้ในหลายๆเรื่องสำหรับการยกระดับฝุ่นไพรไทยนะคะขอบคุณทีมวิจัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณคุณพิชารีด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะติดตามกันจากทีมวิจัยของ TDRI กับอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยและเครื่องเทศนะคะที่ประเทศไทยก็คงจะต้องยกระดับอุตสาหกรรมนี้นะคะเพราะว่าเราก็มีจุดแข็งอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าสามารถเชื่อมได้ตั้งแต่เกษตรกรวัตถุดิบการแปรรูปทำมาตรฐานนะคะหลายๆมิติเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้สมุนไพรไทยสามารถโตในตลาดโลกได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนความได้เปรียบที่เรามีทั้งเรื่องทรัพยากรเรื่องภูมิปัญญาที่ไทยมีจุดแข็งอยู่แล้วให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนะคะขอบคุณคุณพิชารีกรุณายาวงศ์แล้วก็ทีมวิจัยของ TDRI นะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กๆที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้มักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ไม่มีรถยนต์มักอับอายขายหน้าไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผล

0: กระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกสั่งการให้ติดตามกรณีผู้โดยสารซื้อตั๋วเที่ยวบินในประเทศแต่ไม่สามารถเดินทางได้ในวันเดินทางจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้จองบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศล่วงหน้าพร้อมเลือกที่นั่งและชำระค่าบริการอาหารบนเครื่องไว้เรียบร้อยแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้จนต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นด้วยตนเองโดยได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายกองคุ้มครองผู้บริโภค1เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกที่ปรากฏเป็นข่าวและเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสียหายจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นางสาวสุภมาศจึงกำหนดให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในธุรกิจบริการที่มีการชำระเงินล่วงหน้าเป็นภารกิจเชิงรุกของสคบ.พร้อมสั่งการให้ตรวจสอบทั้งเงื่อนไขสัญญาการโฆษณาและการให้บริการควบคู่กันไปเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำกับผู้บริโภครายอื่นพรรคประชาชนเปิดตัวเดชรัตน์สุขกำเนิดลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่วันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนร่วมเปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการเปิดตัวครั้งนี้มาจากเหตุการณ์ที่พรรคไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตและเป็นผู้บริหารที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งพรรคจะรอให้ผ่านการจัดงานแสดงความเสียใจ

0: เป็นทางเลือกให้กับชาวนนทบุรีก่อนที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่20กันยายนขณะที่นายเดชรัตน์แสดงวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าก่อนหน้านี้ตนเป็นผู้เขียนนโยบายในการหาเสียงตั้งแต่การเลือกตั้งปี2566และปี2569แต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติและนับจากนี้อีก1เดือนตนได้ขอโอกาสชาวนนทบุรีที่จะทำนโยบาย20นโยบายที่เตรียมไว้ไปสู่การปฏิบัติจริงและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับชาวเกาหลีใต้แห่รับประทานเมนูเนื้อสุนัขยอดนิยมก่อนที่กฎหมายห้ามจำหน่ายเนื้อสุนัขจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามเพาะพันธุ์ฆ่าและขายเนื้อสุนัขอย่างเต็มรูปแบบในวันที่7กุมภาพันธ์ปี2027ประชาชนชาวเกาหลีใต้จึงเดินทางไปอุดหนุนและสั่งเมนูสตูเนื้อสุนัขตามร้านอาหารต่างๆมารับประทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันบกนันหรือวันที่ร้อนที่สุดของปีตามความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาว่าการรับประทานเนื้อสุนัขจะช่วยเพิ่มพละกำลังและคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีเพื่อส่งท้ายเมนูดังกล่าวและจากการเตรียมบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ส่งผลให้เมืองซองนำจังหวัดเคยองกีซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งรวมร้านอาหารเนื้อสุนัขขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศต้องเตรียมปิดฉากธุรกิจประเภทนี้ลงอย่างถาวรโดยเจ้าของร้านอาหารเนื้อสุนัขได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลเกาหลีใต้ให้จัดหามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าในวงการค้าเนื้อสุนัขเพื่อให้สามารถปรับตัวและเปลี่ยนผ่านไปทำธุรกิจหรืออาชีพใหม่ได้อย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้พบกับดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็คงกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการประกันภัยต่อจากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในช่วงนี้เราถึงได้เห็นว่าตัวภัยธรรมชาติเนี่ย natural hazard เนี่ยต่างๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็รุนแรงมากๆด้วยอย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นในแถวประเทศทางยุโรปนะคะอันนี้ก็ได้เห็นว่ามีความต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ดูรุนแรงมากนะคะหลายระลอกที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้สามารถที่จะทำให้ไฟป่าเหล่านั้นเนี่ยสงบได้นะคะกลับมาที่ทางฝั่งทางตะวันออกก็ตามมาด้วยเรื่องของตัวแผ่นดินไหวนะคะที่ท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นที่คุมาโมโตะของญี่ปุ่นก็ได้เห็นเรื่องของความเดือดร้อนเพราะว่าพอแผ่นดินไหวเสร็จแล้วเนี่ยทางบ้านเรือนก็ถล่มลงมานะคะพังแล้วก็ตัวสาธารณูปโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็ทั้งไฟแล้วก็ทั้งตัวน้ำแล้วประเด็นที่ตามมาก็คือว่าตัวประชาชนก็ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านได้เพราะว่ามันยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด after shock ก็บ้านก็อาจจะพังทลายลงมาก็ต้องมานอนกลางเต็นท์กันอยู่หน้าบ้านนะคะประเด็นก็คือว่ามันเกิดความร้อนสูงมากในช่วงที่ผ่านมาก็ประมาณสัก30กว่าองศาบางที40องศานะคะซึ่งก็ทำให้คนแก่แล้วก็คนที่ต้องเด็กแล้วก็คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยที่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากแล้วก็แม้กระทั่งคนที่แข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบ

ค่อนข้างซีเรียสเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของตัวภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบนะคะแล้วก็ตามมาด้วยซีรีส์ของตัวพายุไต้ฝุ่นนะคะที่เราก็ได้เห็นพายุไต้ฝุ่นหลายลูกรวมทั้งดอลฟินซูเปอร์ดอลฟินเนี่ยที่ได้ขึ้นถล่มที่จีนนะคะแล้วก็แถวมีพายุเข้ามาแถวญี่ปุ่นที่เมืองชิบะก็ทำให้น้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างฝนตกเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยปริมาณที่เยอะมากภายใน1ชั่วโมงดังนั้นน้ำมันก็ไหลลงไปไม่ทันนะคะก็เกิดน้ำท่วมอะไรต่างๆทำให้ผู้คนเนี่ยเดือดร้อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยที่แผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะอันนี้ก็เห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ดูจะส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนนะคะอันนี้ก็เลยจะชวนท่านผู้ฟังมาดูในแง่ของ OECD นะคะที่เขาก็มีการทำรีเสิร์ชออกมาว่าในประเทศที่เป็นพวก emerging markets เนี่ยนะคะก็แถวเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะแล้วก็มี Southeast Asia มี East Asia อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบยังไงบ้างซึ่งเขาก็มีการทำการเซอร์เวย์ประเทศที่หลากหลายนะคะซึ่งเซอร์เวย์ตรงนี้พูดถึงคล้ายๆกับเขาพูดถึงในเรื่องของ protection gap นะคะก็คือว่าเมื่อเกิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอะไรรองรับที่จะช่วยเหลือผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ประสบภัยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของผลกระทบทางด้านการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์เวย์ที่พูดใน2เรื่องก็คือเรื่องของตัว insurance ที่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะรองรับความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพวกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะก็คือประกันภัยเนี่ยมีหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของตัว retirement นะคะว่าตัว retirement fund เนี่ยมีเพียงพอไหมนะคะเมื่อยามเกษียณแล้วเนี่ยมีเงินเพียงพอที่จะรองรับตอนที่เราแก่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็เป็นเรียกว่าวาระแห่งโลกเลยที่ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคะก็คือหนึ่งก็คือทุกคนประสบในเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันก็เกิดบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นนะคะทั้งในเชิงของ frequency แล้วก็ intensity นะคะอันนี้ก็ยอมรับหลายๆแหล่งงานวิจัยที่ออกมาในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะ OECD ก็มีการสำรวจว่าสิ่งเหล่านี้มีประกันภัยรองรับไหมนะคะเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นช่วยเหลือเยียวยากลับคืนกลับมาสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนในแง่ของสถานะทางการเงินอันที่สองก็คือเรื่องของตัวเอจจิ้งใช่ไหมคะที่เราก็เคยคุยกันมาว่าเอจจิ้งเนี่ยก็เป็นประเด็นของคนทั่วโลกเลยนะคะว่ามีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นแต่คำถามก็คือว่าการที่มีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นเนี่ย เรามีเงินเก็บเงินออมหรือว่าในส่วนของเงินของการเกษียณเนี่ยนะคะได้มีเพียงพอไหมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ อย่างที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือว่าไม่ต้องเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็จะมี2เรื่องนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ว่าในทุกประเทศที่ OECD สามารถที่จะสำรวจใน2ประเด็นนี้ได้นะคะบางประเทศก็สำรวจใน2ประเด็นนี้ได้บางประเทศก็สำรวจแค่ในเรื่องของตัวภัยธรรมชาตินะคะบางประเทศก็สำรวจเฉพาะในเรื่องของตัว retirement fund นะคะแต่ว่าก็จะขอเรียนท่านผู้ฟังแยกเป็น2เรื่องก่อนก็แล้วกันนะคะก็คือให้เห็นภาพในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของ retirement fund นะคะโดยที่ไม่ต้องเฉพาะเจาะจงว่าเป็นประเทศไทยทั้งหมด 100% แต่ว่าท่านผู้ฟังก็คงเห็นภาพแล้วว่าเราก็เผชิญในสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็คือหนึ่งในประเทศที่ถูกสำรวจภายใต้ผลของ OECD นี้ด้วยนะคะก็เขาพูดถึงนะคะว่าในเรื่องของตัว insurance เนี่ยนะคะที่ประเทศที่ในเอเชียที่มีการซื้อประกันภัยเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้คุ้มครองเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็มี

penetration rate หรือว่ามีอัตราการซื้อเนี่ยพูดง่ายๆอัตราการเข้าถึงตัวประกันภัยพวกนี้น้อยมากนะคะ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยนะคะที่ทางผู้วิจัยเขาได้สรุปเอาไว้อันแรกเลยเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของประชาชนเองนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีจำกัดว่าไม่ได้เข้าใจว่าประกันภัยเนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วก็มันมีเครื่องมือพวกนี้อยู่ด้วยหรือที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถได้รับการชดเชยนะคะค่าสินไหมทดแทนเมื่อยามที่ความเสียหายเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ย้อนกลับไปในเรื่องของตัว insurance literacy หรือความรู้ความเข้าใจในเชิงของประกันภัยนะคะก็ยังตอกย้ำอยู่ว่าตรงนี้ในประเทศในแถบเอเชียหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะความรู้ความเข้าใจค่อนข้างมีอยู่ในวงจำกัดอาจจะคนในเมืองหรือว่าคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารคนที่มีการศึกษาเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้ขยายลงไปในวงกว้างในประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันมีเครื่องมือพวกนี้อยู่ที่จะช่วยเหลือตัวเราได้ไม่ได้รู้ว่าเครื่องมือพวกนี้มีประโยชน์อะไรหรือว่าต้องมีข้อพึงระวังอะไรอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยก็หนึ่งก็คือไม่ซื้อใช่ไหมคะไม่ขนขวายที่จะหาสองก็คือซื้อไปก็ไม่รู้ว่าตรงกับความเสี่ยงที่ตัวเองมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนทุกประกันภัยก็ไม่ได้คุ้มครองในทุก risk หรือทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันก็มีข้อยกเว้นนะคะดังนั้นอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดประเด็นตรงนี้ว่าหนึ่งคือไม่ได้ซื้อหรือสองซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ตรงกับความเสี่ยงของตัวเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว trust นะคะที่พูดถึงนะคะว่าตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือว่าประชาชนเองเนี่ยต่อให้มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ได้ trust ในตัวของ insurance หรือว่าตัวของบริษัทประกันภัยนะคะก็อาจจะมีประเด็นอะไรที่ทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจนะคะเกิดความไม่แน่ใจเกิดความไม่เชื่อถืออันนี้ก็ต้องมีการทำอย่างไรที่จะทำให้กอบกู้ตัวความเชื่อถือเหล่านั้นเนี่ยของประชาชนต่อการซื้อประกันภัยหรือว่าต่อผู้ให้บริการการประกันภัยเนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นหน้าที่ในแง่ของตัว regulator นะคะของทางฝั่งประกันภัยว่าจะทำยังไงให้บริษัทประกันภัยเนี่ยดำเนินธุรกิจโดยที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ทำยังไงที่จะภาครัฐอื่นนะคะก็ทำยังไงที่จะทำให้เกิดการให้ความรู้ว่าประชาชนมีข้อมูลข่าวสารนะคะของบริษัทABCD อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางOECD เขาก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะคะถัดมาก็จะเป็นทางฝั่งของตัวผู้รับประกันภัยละหรือว่าบริษัทประกันภัยนะคะตรงนี้แน่นอนว่ามันมีข้อจำกัดนะคะเขาก็พูดถึงว่าในแง่ของการ appetite risk หรือว่าการที่จะอยากมีความเสี่ยงก็คือพูดง่ายๆก็คือการที่จะเต็มใจที่จะเข้าไปรับประกันภัยในพวกภัยพิบัติเหล่านี้บริษัทประกันภัยก็มีข้อจำกัดนะคะก็คือไม่ได้อยากพูดง่ายๆไม่ได้อยากที่จะเข้าไปรับเพราะว่าหนึ่งก็อาจจะในเรื่องของตัวไม่รู้ว่าเมื่อรับมาแล้วเนี่ยจะเอาไปบริหารจัดการยังไงเพราะว่ามันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นเริ่มแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ว่าเกิดแล้วมันรุนแรงแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีความถี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะความเสียหายก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดทีเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินก็พูดง่ายๆก็คือบริษัทก็จะล้มละลายหรือจะเจ๊งไปได้โดยง่ายบริษัทก็เลยไม่อยากพูดง่ายๆนะคะก็คือ low appetite ต่อ risk พวกนี้ก็คือแบบไม่ได้อยากที่จะรับประกันภัยนะคะคำถามก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เพิ่ม capacity หรือว่าเพิ่มความสามารถนะคะในแง่ของการ absorb risk
หรือว่าการที่จะรับโอนความเสี่ยงเหล่านี้เข้าไปสู่บริษัทประกันภัยให้ได้เพิ่ม

มากขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อความเสียหายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เบี้ยประกันภัยเนี่ยมันต้องเพิ่มมากขึ้นไปด้วยทีนี้พอเบี้ยประกันภัยเพิ่มมากขึ้นคำถามก็คือแล้วผู้เอาประกันภัยจะซื้อไหมมันก็วนเป็นวงจรลูปอยู่แบบนี้ดังนั้นในระหว่างทางเนี่ยพูดง่ายๆมันก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการประกันภัยต่อนะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวเงินกองทุนพวกภัยพิบัตินะคะก็คือตรงเนี้ยหลายๆประเทศทั่วโลกก็จะมีภาครัฐเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแอบซอบในแง่ของฟันดิ้งนะคะเหล่านี้ให้กับตัวความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทั้งหมดเลยนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นเงินที่เข้ามาเป็นเงินกองทุนช่วยฟีดในเรื่องของการรับโอนความเสี่ยงที่เป็นมหันตภัยไปจากผู้เอาประกันภัยได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้หนึ่งก็คือตัว capacity ที่บริษัทประกันภัยจะโอนมานะคะก็ไม่ได้มีข้อจำกัดแล้วว่าถ้าเขาเนี่ยก็ไปรับความเสี่ยงสูงๆมานี่แหละแต่เขาก็สามารถที่จะโอนความเสี่ยงเหล่านี้ไปให้กับ reinsurer ได้โดย reinsurer ก็อาจจะเป็นทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็เป็นเงินกองทุนของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพวกภัยพิบัติพวกนี้อันนี้ก็ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการนะคะเพื่อทำให้หนึ่งคือ capacity ของบริษัทประกันภัยเนี่ยไม่ถูกจำกัดสองก็คือเบี้ยประกันภัยจะได้ไม่แพงจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัวบริษัทก็ไม่ได้ต้องรับความเสี่ยงเอาไว้เองทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นในข้อติดขัดแน่นอนนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศที่มีขนาดเล็กนะคะ reinsurer เนี่ยก็จะมี bargaining หรืออำนาจต่อรองเนี่ยต่ำนะคะต่อการประกันภัยต่ออยู่แล้วโดยธรรมชาติสองก็คือว่าแล้วภาครัฐจะมีเงินมากพอหรือเปล่าที่จะมาจัดตั้งในเรื่องของตัวมหันตภัยนะคะตรงนี้มันก็พูดง่ายๆมันก็อาจจะเห็นภาพแหละว่าจะบริหารจัดการยังไงแต่ว่ายังไงมันก็มาเจอ bottleneck หรือมาเจอคอขวดในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ดีนะคะดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าทำให้ตัว supply เนี่ยหรือฝั่งของผู้ให้บริการเนี่ยมันอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่อันที่สองก็คือถัดมาก็คือในเชิงของ reinsurer โทษนะคะในเชิงของ insurer เนี่ยหรือบริษัทรับประกันภัยเนี่ยก็จะต้องมีการทำยังไงที่ทำให้เบี้ยเหล่านี้สามารถที่จะขายได้นะคะสมมุติว่าเขาพึ่งประกันภัยต่ออาจจะได้น้อยดังนั้นเขาก็จะต้องมารีดีไซน์ตัวกรมธรรม์นะคะให้ทำยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยจ่ายค่าสินใหม่ออกไปในเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยก็สามารถจะได้เงินมาเพียงพอแล้วก็ผู้เอาประกันภัยก็คือประชาชนเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะ affordable หรือว่าซื้อได้นะคะมันก็เลยกลับมาสู่เรื่องว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการบริหารความเสี่ยงแบบอื่นก็คือเป็นการดีไซน์ product ให้มี deductible นะคะหรือว่ามี exclusion หรือว่ามี sum insure ที่น้อยลงซึ่งตรงเนี้ยในเชิงของrisk management ในหลักการเนี่ยมัน workแต่ว่าจริงๆอ่ะ penalty มันก็ไปลงอยู่ที่ผู้ซื้อประกันภัยใช่ไหมคะที่เป็นคนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันมี deductible นะคะก็คือเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยส่วนแรกเช่นกี่บาทแรกเช่น1,000 บาทแรก 2,000 บาทแรกผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะต้องเป็นคน absorb ความเสียหายเหล่านี้เองก็คือบริษัทประกันภัยไม่จ่ายดังนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าย้อนกลับไปด้วยการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ตัวของผู้ซื้ออยู่ดีเพราะว่าความเสียหายเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มากเช่นน้ำท่วมบ่อยๆน้ำฝนตกทีแล้วก็น้ำก็ขังก็เข้าบ้านท่วมบ้านแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แบบทำให้บ้านถล่มอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีความถี่เยอะๆเลยที่เป็นความเสียหายน้อยแต่ปรากฏว่าตัวกรมธรรม์เนี่ยถูกดีไซน์เอาไว้ว่าเป็นการผลักโอนความเสี่ยงเหล่านี้ไปให้กับตัวผู้ซื้อประกันภัยนะคะก็คือในรูปแบบของ deductible ก็คือที่จะต้องจ่ายเองควักกระเป๋าตังค์จ่ายเองดังนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาว่ามันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ผู้เอาประกันภัยก็ไม่ได้อยากได้ product แบบนี้นะคะก็อาจจะขายไม่ได้อยู่ดีหรือว่าซื้อไปก็อย่างที่เรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ดีนะคะแล้วก็มันก็เป็นการไปสร้างความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะ

ทำไมซื้อประกันภัยแล้วก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะมันก็กลับไปสู่เรื่องของ trust วนกลับไปอีกในปัญหาอื่นๆที่ตามมานะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็จะดีไซน์ด้วยการใช้ exclusion ก็คือมีข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแปลว่าเมื่อเกิดภัยพวกนี้เกิดขึ้นไม่คุ้มครองนะเกิดภัยแบบนี้ไม่คุ้มครองนะนะคะซึ่งหลายๆครั้งมันก็จะกลับเข้าไปสู่ปัญหาที่เรียนท่านผู้ฟังเมื่อกี้ว่าผู้ซื้อก็ไม่ได้มีความเข้าใจนะคะแล้วอ้าวพอเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในกรมธรรม์ก็เขียนว่าอย่างนั้นแหละเป็นในเรื่องของสัญญาที่มีผลทางกฎหมายแต่ผู้ซื้อไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจก็เลย เกิด bad impression ว่าประกันภัยไม่จ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับประเด็นที่ทำให้ตัวของประกันภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเป็นที่แพร่หลายวงกว้างนะคะในประชาชนในพวกประเทศที่เป็น emerging markets นะคะนอกจากนั้นบาง product ก็อาจจะดีไซน์ด้วยการ limit some insure อย่างเช่นเราก็คงเห็นภาพนะคะว่าก็จะมี strategy ออกมาว่าทำยังไงที่จะทำให้บริษัทประกันภัยก็สามารถที่จะช่วยผู้เอาประกันภัยในการ absorb risk ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวนะเช่นหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบ้านเนี่ยราคา1ล้านโดยปกติตัววงเงินเอาประกันภัยที่จะคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยบางทีก็จะเรียกว่า full limit ก็คือแปลว่าก็คุ้มครองเลยทั้งบ้านที่เสียหายเต็มมูลค่าเลย1ล้านบาทแต่พอเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เบี้ยเนี่ยแพงมากถ้าจะไปขายประกันภัยด้วยวงเงิน full limit ด้วยโอกาสที่มัน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมัน high probability อยู่แล้วแล้วยังไปมีวงเงินความเสียหายที่เพิ่มสูงเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยเนี่ยเบี้ยมันก็จะแพงมากนะคะดังนั้นไงก็ขายไม่ได้นะคะเขาก็เลยมีการกดไอตัววงเงินเอาประกันภัยเนี่ยลงมาเช่นอาจจะเขาเรียกว่ามีซับลิมิตที่เกิดขึ้นนะคะก็แทนที่เป็น1ล้านก็อาจจะมีการจำกัดนะคะวงเงินเอาประกันภัย 10,000 20,000 50,000 อันนี้ก็แล้วแต่ว่าบริษัทจะดีไซน์ยังไงซึ่งก็จะคล้ายๆกันว่าตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้รับความคุ้มครองแบบเต็มที่นะคะดังนี้มันก็เลยย้อนกลับมาในเรื่องของการทำยังไงที่จะทำให้ประกันภัยเนี่ยเข้าถึงประชาชนโดยการได้ใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัญหา problem ที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิด protection gap ในเรื่องของตัวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็ไม่ได้มีการซื้อประกันภัยเนี่ยมากเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็เลยทำให้เมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวประชาชนหรือผู้เอาประกันภัยเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องเป็นคนแอบซอบความเสียหายแทบจะทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ยากที่จะทำให้คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอันรุนแรงเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตของเขาเนี่ยกลับขึ้นมาสู่เหตุการณ์ปกติอีกได้นะคะถ้าไม่มีประกันภัยนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองแล้วก็ในหลายๆประเทศด้วยนะคะว่าไอตัวแกปพวกนี้มันห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่อยู่ในสภาวะอาจจะไม่ได้มีเงินมากหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าอยู่ในภาวะยากจนหรือว่ามีเงินน้อยเนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นบทที่สถานการณ์ที่ทำให้เขาย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมแล้วก็มีสถานะที่แตกต่างจากคนปกติหรือว่าคนรวยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าแล้วคนพวกนี้จะได้รับการเยียวยาหรือว่าได้รับการช่วยเหลือได้อย่างไรนะคะสุดท้ายแล้วภาครัฐก็ต้องเข้าไปแต่ว่ามันเยอะมากจนกระทั่งคำถามก็คือว่าภาครัฐจะมีเงินมากเพียงพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น OECD ก็เรสประเด็นว่าทำยังไงที่จะทำให้แน่นอนแหละประกันภัยเนี่ยเข้ามานะคะช่วยเหลือเยียวยาได้ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งพาร์ทหนึ่งเนี่ยเลยมีงานรีเสิร์ชนะคะที่ทำขึ้นนะคะว่าหนึ่งในนั้นที่เข้าไม่

0: ไม่ถึงประกันภัยเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องของแหล่งขายด้วยนะคะว่าในประกันภัยในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะขายผ่านคนที่มีความน่าเชื่อถือแบบพวกตัวแทนหรือโบรกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะไป face to face หรือรู้จักผู้เอาประกันภัยตั้งโอ้แบบ60 70ล้านคน100ล้านคนได้อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคนะคะในแง่ของการที่เราจะส่งมอบตัวของความรู้ความเข้าใจหรือว่าตัว product เนี่ยให้ถึงมือผู้บริโภคได้โดยง่ายแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นได้แล้วว่าในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามานะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตในชีวิตประจำวันของคนทำให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายเพราะฉะนั้น OECD ก็มีการเสนอว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มที่เป็นทางดิจิตอลหรือว่าพวกแบงค์แคชชูรันส์ก็คือการขายผ่านธนาคารเนี่ยมันน่าจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าถึงของประชาชนได้นะคะเพราะว่ายังไงอ่ะคนก็ยังต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนชนบทห่างไกลเนี่ยธนาคารเนี่ยยังไงก็เข้าถึงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่องทางที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็พวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงคนได้โดยง่ายอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราขายผ่านพวกสื่อพวกเนี้ยนะคะก็น่าจะทำให้เรื่องของ penetration rate เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากประกันภัยเนี่ยมันน่าจะได้เกิดขึ้นตามมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ insurance literacy เนี่ยอันนี้แน่นอนเลยเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็พูดกันมานานมากแล้วนะคะแต่ในประเทศที่เป็นพวก emerging market เนี่ยตรงนี้ก็ยังดูแบบห่างไกลมากในประชาชนทั่วๆไปก็ไม่ได้ค่อยที่จะมีประกันภัยอยู่ในชีวิตประจำวันของเขานะคะดังนั้นตรงนี้ยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่ได้เห็นความสำคัญไม่ได้เห็นประเด็นว่าทำไมจะต้องเจียดเงินก้อนหนึ่งเพื่ มาซื้อความคุ้มครองพวกนี้แต่ปรากฏว่าพอความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาได้รับความลำบากนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วมันก็ตกมาเป็นโจทย์ของภาครัฐอยู่ดีว่าภาครัฐก็จะต้องมีการเอาเงินงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะคะซึ่งมันก็จะมากมายมหาศาลเพราะว่าคนพวกนี้นะคะหรือคนกลุ่มนี้ก็จะมีจำนวนเพิ่มมากเรื่อยๆนะคะแล้วภาระที่เหลือคำถามคือจะช่วยเหลือเยียวยาให้เขาเนี่ยกลับขึ้นมามีอาชีพมีสถานะที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ตามปกติเนี่ยจะใช้เงินมากมายแค่ไหนจะต้อง eat upตัวของเงินงบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสำคัญที่ทำยังไงที่เราแก้เรื่องเล็กๆให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะบานปลายกลายไปเป็นผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตน้อยใช่ไหมคะของ GDP ของประเทศแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาในเชิงของโครงสร้างของประเทศต่อไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอฝากข้อมูลท่านผู้ฟังไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาเดือนหน้ากันแล้วก็กลับมาพูดคุยในข้อมูลในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องของตัว retirement fund ที่เป็นแก็ปอยู่ในพวกประเทศที่กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะค่ะก็ดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก101.5ค่ะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18สิงหาคม2569ช่วงเวลา9:30 นจนถึง10:00 นเราอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในแต่ละครั้งคุณฟังสามารถที่จะฟังทั้งสดนะคะได้ทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th และทางแอปพลิเคชัน Jula Radio Plus 2แพลตฟอร์ม2ตัวหลังที่อุ๋มพูดเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้ด้วยเนาะดังนั้นท่านใดก็ตามที่มีคำถามสงสัยณวันนี้หรือวันอื่นๆก็โทรเข้ามาทิ้งทวนกันไว้ได้นะคะหรือว่าทิ้งคำถามกันไว้เนาะที่022183975-7ค่ะ022183975-7นะคะอุ้มย้ำแบบนี้นั่นแปลว่าคุณฟังสามารถฝากคำถามได้ดังนั้นว่าคุณฟังมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนี่วันนี้อุ้มจะชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเห็นหลายท่านนะคะบอกว่าโอ้ยมีแค่วันจันทร์เองเหรอแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งด้วยนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของกายภาพบำบัดหรือว่าท่าบำบัดอะไรต่างๆนานา นะคะดังนั้นก็เลยขยายโครงสร้างรายการให้คุณฟังได้สัมผัสกับกายภาพบำบัดเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทรนด์ longevity เนาะเราก็หลายๆท่านเนี่ยก็เข้าใจบางส่วนนะเขาเข้าใจถูกละ ว่าการกายภาพบำบัดคืออะไรแล้วมันจะอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นชีวิตของผู้ที่มีสุขภาพดีได้อย่างไรแต่บางท่านยังไม่เข้าใจอุ๋มเลยจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้แหละนะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะอุ๋มเลยจะให้คุณฟังเนี่ยได้ฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดว่าถ้าคุณฟังสงสัยว่าใครบ้างล่ะที่ควรไปพบนักกายภาพบำบัดจะพบเมื่อใดการออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณผู้ฟังหรือแม้แต่ผู้ฟังที่อาจจะมีอายุเยอะหน่อยอย่างเนี้ยแล้วกลัวการหกล้มสามารถที่จะออกกำลังกายได้ไหมปรึกษานักกายภาพบำบัดอย่างไรดีและที่สำคัญค่ะมีงานสำคัญที่ไบเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นต้นเดือนกันยายนด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณฟังจะได้รับฟังกันในวันนี้แล้วค่ะในวันนี้วิทยากรของเรานะคะผมได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กายภาพบำบัดประวิตรเจนวัฒนกุลซึ่งท่านคือนายกสภากายภาพบำบัดค่ะและโชคดีจริงๆเลยนะคะที่ท่านได้อนุเคราะห์นะคะให้เราเนี่ยได้สัมภาษณ์ท่านนะคะในทุกๆเดือนด้วยดังนั้นคุณฟังก็จะได้ชุดความรู้จากท่านทุกเดือนเดือนละ1ครั้งอย่าลืมมาฟังกันในวันอังคารแบบนี้นะคะต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประวิตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอุ่มครับผมประวิตรเจนวัฒนกุลนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาพบกับทุกท่านครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็หลายๆท่านที่รับฟังกันอยู่นะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกายภาพบำบัดเยอะเลยนะคะเดี๋ยวผมเริ่มต้นให้อาจารย์พูดถึงก่อนนะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากที่จะมาพูดคุยกับผู้ฟังเรื่องกายภาพบำบัดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อาจารย์อยากจะคุยมีความจำเป็นกับคุณผู้ฟังอย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ผมอยากจะมาแนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัดให้กับทุกท่านได้รู้จักนะครับผมอยากจะเริ่มต้นว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เหมือนกับแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนักกายภาพบำบัดเนี่ยทำหน้าที่ก็คือให้การรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้มารับบริการนะครับแล้วนักกายภาพบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูได้อย่างไรนะครับนักกายภาพบำบัดครับใช้วิธีการทางกายภาพบำบัดเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการครับคราวนี้แล้ววิธีการทางกายภาพบำบัดเนี่ยมันคืออะไรบ้างผมก็ขอยกตัวอย่างเบื้องต้นนะครับมีตั้งแต่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเป็นเครื่องที่ให้คลื่นเสียงความถี่สูงนะครับมีการใช้กระเป๋าและแผ่นประคบความร้อนนะครับมีการใช้เครื่องดึงคอดึงหลัง ะครับมีการใช้

0: เครื่องเลเซอร์นะครับแล้วก็นอกจากใช้เครื่องมือแล้วเนี่ยเรายังมีวิธีการที่เรียกว่าไม่ใช้เครื่องมือครับก็เป็นการออกกำลังกายนะครับแนะนำท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับภาวะร่างกายของผู้รับบริการแต่ละท่านนะครับแล้วก็มีการแนะนำการจัดท่าทางให้เหมาะสมกับการทำงานโอ้มีเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการทางกายภาพบัตรที่เราใช้ในการดูแลผู้รับผู้ที่มารับบริการเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเยอะมากครับครับประมาณนี้ครับคุณ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะแหมช่วงเริ่มนะคะเป็นน้ำจิ้มก็น่าที่จะไปต่อกันแล้วนะคะและที่สำคัญถ้าอาจารย์จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆเดือนด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังมีคำถามสะสมเนี่ยก็สามารถที่จะฝากกันไว้เนาะได้ทาง022183975-7ในวันนี้ค่ะเราคงจะได้เห็นความสำคัญของเรื่องของกายภาพบำบัดแต่ก่อนอื่นอาจารย์พูดถึงก่อนว่าลักษณะพฤติกรรมของคนไทยเราเนาะตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างไรคะถึงศาสตร์เนี้ยศาสตร์กายภาพบำบัดเนี่ยถึงได้จำเป็นต่อคนไทยทุกคนค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงจริงๆเรื่องสุขภาพของคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับคนทั่วโลกด้วยสองเหตุผลครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครับทำให้คนปัจจุบันเนี่ยนั่งมากขึ้นเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงเนี่ยก็มีตั้งแต่สมาร์ทโฟนเนาะแล้วพอมี AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาร่วมอีกคราวนี้ก็นั่งยาวเลยครับนะครับการนั่งนานๆเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพจริงๆนะครับแล้วทำให้เราเป็นหลายๆโรคนะครับโดยเฉพาะโรคอ้วนครับน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วพอเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะตามมาด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคสารพัดเลยครับเป็นว่าทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับว่าทำไมสุขภาพของคนไทยปัจจุบันถึงน่าเป็นห่วงอีกเหตุผลหนึ่งครับก็คือคนไทยอายุยืนขึ้นหรือว่ามีชีวิตยาวนานขึ้นเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับจริงๆแล้วการที่คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ที่น่ากังวลใจก็คือมีข้อมูลทางสาธารณสุขที่ออกมาแล้วชี้ว่าเรามีอายุยืนยาวจริงครับแต่ในช่วง 7-10 ปีสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่เนี่ยเรากับเผชิญกับภาวะป่วยค่อนข้างมากแล้วก็ถึงขั้นทำให้เกิดความพิการหรือต้องนอนติดเตียงอันนี้มันเป็นภาวะที่น่ากังวลครับสำหรับทุกคนเลยผมว่าสำหรับทุกคนเลยนะครับที่ไม่อยากหรอกครับที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่จะต้องติดบ้านหรือติดเตียงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดกับตนเองนะครับก็คิดว่าน่าเป็นห่วงครับสำหรับสุขภาพของคนไทยด้วยเหตุผล2ข้อที่ได้กล่าวมาครับ
1: นั่นแปลว่าตัวกายภาพบำบัดเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับคุณผู้ฟังหรือแม้แต่คนไทยทุกคนหรือคนทั่วโลกเนี่ยได้ในตอนไหนเหรอคะเพราะว่าความเข้าใจเดิมเนี่ยหลายๆท่านจะมองว่าเออมันต้องแบบว่าเราต้องประสบกับอะไรสักอย่างนึงเลยทำให้มีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือการเคลื่อนไหวหรืออะไรแบบนี้ถึงจะไปพบเรื่องของนักกายภาพบำบัดหรือการกายภาพบำบัดได้ค่ะอาจารย
0: ์ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วคนจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะรู้จักนักกายภาพบำบัดก็ต่อเมื่อป่วยแล้วอย่างที่คุณอุ๋มได้พูดไปเมื่อสักครู่แต่จริงๆแล้วคุณอุ๋มกำลังถามผมเกี่ยวกับบทบาทของนักกายภาพบำบัดในเชิงของการส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญของนักกายภาพบำบัดอีกบทบาทนึงนะครับผมอยากจะเล่าอย่างนี้ครับว่าถ้าหากเรากังวลเรื่องของการมีสุขภาพไม่ดีจากการนั่งนานๆเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเอาทีละเรื่องนะครับเราต้องมีการขยับตัวให้มากครับเราต้องมีการขยับตัวให้มากเราอย่านั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับแล้ว

0: ถามว่าแล้วกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงก็นักกายภาพบำบัดก็จะแนะนำครับสำหรับหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพจะต้องทำอย่างไรที่จะให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่ท่านได้รับประโยชน์แต่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นท่านมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับอันนี้ผมพูดถึงผู้สูงอายุท่านมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วถ้าบอกว่าให้ท่านไปแอโรบิกไปเดินเยอะๆท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกถ้าไปเต้นแอโรบิกหรือเดินเยอะๆเข่าน่าจะแย่กว่าเดิมนะครับก็จริงครับเพราะฉะนั้นแล้วนักกายภาพบำบัดเราก็จะไม่แนะนำให้ท่านไปเดินเยอะๆหรือว่าไปเต้นแอโรบิกครับแต่เราจะแนะนำให้ท่านเลือก2 อย่างครับจะไปว่ายน้ำดีไหมหรือจะปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านทั้ง2 อย่างเนี้ยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะดูแลสุขภาพได้ครับ
1: เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแต่บางท่านกลัวเกิดอุบัติเหตุบ้างกลัวล้มบ้างนะคะบางท่านเคยมาคุยให้ฟังทางสายหมายเลขของเรา022183975-7บอกว่าคุยกับลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะต้องแบบอยู่อย่างปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะการออกไปข้างนอกการไปทำกิจกรรมก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเลยหลายๆท่านเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ๊ะแบบการเวทล่ะใช้ได้ไหมตัวเวทนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ดีมากเลยนะครับพูดถึงเรากำลังพูดถึงการเวทนี่คือยกน้ำหนักใช่ไหมครับ
1: ใช้
0: เวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นยางยืดก็ได้เนาะมันจะมียางยืดที่เขาใช้เพื่อให้เราออกแรงยืดอันนั้นก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของเวทเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณอุ๋มพูดถึงผู้สูงอายุเนาะว่าลูกหลานเป็นห่วงจริงๆแล้วครับก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะมีปัญหาเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบนะครับซึ่งเป็นภาวะตามธรรมชาติครับเวลาเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราก็เสื่อมลงมันก็ฝ่อรีบลงคราวนี้เราต้องเข้าใจครับว่ากล้ามเนื้อฝ่อรีบเนี่ยสามารถทำให้มันชะลอได้นะครับชะลอได้อย่างแรกเลยชะลอได้ฟื้นฟูได้ครับให้กล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงคล้ายเดิมนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นไปตามวัยแต่ว่าคล้ายเดิมได้โดยการใช้เวทหรือว่าใช้ยางยืดมาออกกำลังกายซึ่งจริงๆแล้วก็มีท่าครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะทำให้ปลอดภัยแล้วไม่ล้มตัวอย่างเช่นนะครับเราใช้เก้าอี้ครับที่บ้านเนี่ยแหละครับเราก็จับเก้าอี้นะครับแล้วเราก็เขย่งเท้าสองข้างจับเก้าอี้ไว้นะครับแล้วเราก็เขย่งเท้าสองข้างถามว่าทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเรากำลังป้องกันภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบของกล้ามเนื้อน่องครับเราเขย่งเท้านี่ก็คือทำให้กล้ามเนื้อน่องแข็งแรงคราวนี้หลายคนบอกว่าเขย่งสองข้างพร้อมกันมันง่ายจังเลยอ่ะผมก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองยืนกระต่ายขาเดียวจับเก้าอี้แน่นๆแล้วเขย่งเท้าดูไหมอันนี้จะยากขึ้นแต่ก็เท่ากับว่าเราเพิ่มความยากให้กับการท่าออกกำลังกายก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าท่านจะทำก็โปรดระมัดระวังต้องจับเก้าอี้ที่มั่นคงให้แน่นๆนะครับจะได้ไม่ล้มนะครับก็เป็นตัวอย่างครับว่าจริงๆแล้วการใช้เวทเทรนนิ่งเนี่ยสำคัญมากๆกับผู้สูงอายุครับผมพูดอย่างนี้ครับผมพูดว่าถ้าหากว่าท่านมีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงท่านจะล้มง่ายไหมครับคุณอุ๋มว่ายังไงครับ
1: ก็น่าจะมีฐานที่มั่นคงขึ้นนะคะอาจารย์
0: ใช่เราก็จะล้มยากขึ้นใช่ครับ
1: เราไม่อยากให้ครูฟังล้มแต่ถ้าเคยล้มหรือกลัวจะล้มบ้างก็ได้จะได้ลุกขึ้นมาได้นะคะจะได้รู้วิธีไงรู้วิธีในการลุกนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยการล้มแต่ละทีก็ถือเป็นความเสี่ยงเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็จะมีของแถมอยู่กับตัวเองอยู่แล้วก็คือเรื่องของโรคประจำตัวทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงความจำเป็นของการออกกำลังกายที่คนไทยละเลยหน่อยจริงๆแล้วมันจะมีองค์ประกอบของกิจกรรมบำบัดเนี่ยอยู่เยอะมากเลยแต่ว่าบางทีคนไทยอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจ

0: แบบเดิมๆมาตลอดก็ได้ตรงนี้อาจารย์ห่วงเรื่องอะไรคะอาจารย
1: ์ครับตอนนี้มีเทรนด์เรื่องของการไปออกกำลังกายแอโรบิกเต้นแอโรบิกเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับ อยากจะเชียร์ให้ทุกท่านไปออกกำลังกายแอโรบิกกันนะครับถ้าทำได้นะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าท่านไหนคิดว่าเหมาะกับตัวเองก็อยากจะเชียร์ให้ไปออกกำลังกายกันเพื่อป้องกันปัญหาการนั่งนานเกินไปซึ่งส่งผลต่อสุขภาพเยอะแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็อยากจะตอบคำถามคุณอุ๋มครับว่าแล้วผมกังวลใจอะไรถ้าประชาชนหรือคนไทยจะไปเต้นแอโรบิกกันเยอะๆผมกังวลใจที่ว่าเราเต้นกันโดยที่เราไม่ได้ดูแลให้ดีนะครับดูแลสภาพร่างกายให้ดีก็จะทำให้บาดเจ็บกลับมาครับซึ่งการบาดเจ็บเนี่ยก็จะทำให้ท่านไม่สามารถไปเต้นแอโรบิกได้อย่างที่ใจหวังแล้วก็จะทำให้ท่านต้องไปพบแพทย์หรือไปพบนักกายภาพบำบัดเพื่อทำการรักษาถ้าหากว่าเป็นเรื้อรังเพราะฉะนั้นดีกว่าไหมครับถ้าหากว่าเราจะป้องกันไม่ให้เราบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายผมกำลังพูดถึงการเหยียดยืดกล้ามเนื้อครับจริงๆแล้วการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะไม่ให้ความสำคัญนะครับไม่ให้ความสำคัญอันนี้น่าเสียดายนะครับเพราะจริงๆแล้วการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำคัญมากในเชิงที่ว่าจะป้องกันการบาดเจ็บได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่างกายเราไม่บาดเจ็บแล้วก็มีความสมบูรณ์เต็มที่เราก็จะเล่นกีฬาได้อย่างดีมากๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยอยากให้ทำครับอยากให้ทำทั้งก่อนออกกำลังกายและหลังจากออกกำลังกายนะครับยังไงก็ตามไม่มีเวลาจริงๆก็ขอให้เหยียดยืดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายก็ยังดีนะครับอันนี้พอพูดว่าเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยผมก็อยากให้ท่านนะทำให้มากนะครับทำการเหยียดยืดกล้ามเนื้อให้มากไม่ใช่ทำแค่1นาทีหรือ2นาทีแต่ควรจะทำถึง10นาทีครับอย่างน้อยนะ10นาทีเพื่อให้ร่างกายได้เหยียดยืดนะครับออกไปจริงๆอย่างที่เราตั้งใจแล้วมันจะทำให้ป้องกันการบาดเจ็บได้อย่างมากเลยครับคุณอุ้ม
0: ดังนั้นการเหยียดยืดนะคะถ้าป้องกันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งของกายภาพบำบัดที่ผู้ฟังนำไปปรับใช้นำไปออกแบบได้ด้วยตัวเองสิ่งนี้สำคัญนะแต่สมมุติล่ะสมมุติว่ามีแนวคิดที่จะแฝงฝังอยู่มานานนะคะว่าก็ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้เหยียดยืดมาตั้งนานแล้วนะคือบางท่านเป็นหลายสิบปีเลยก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นาอาจารย์จะโต้แย้งยังไงดีคะเพื่อให้ครูฟังได้ประโยชน์ค่ะ
1: ครับก็ยินดีด้วยครับก็ท่านก็เป็นบุคคลที่โชคดีครับที่ไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้เหยียดยืดกล้ามเนื้อผมก็เข้าใจครับเหมือนที่ผู้ป่วยหลายคนนะครับก็บอกว่าเวลาผมแนะนำว่าให้เลิกสูบบุหรี่เพราะว่ามันจะทำให้เป็นมะเร็งปอดเขาก็บอกว่าที่เขาทราบมาเนี่ยคนที่สูบบุหรี่มาตลอดชีวิตก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดก็มีจริงครับมีจริงความหมายผมก็คือว่าการที่เราลดความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่เหยียดยืดกล้ามเนื้อเลยแล้วเราจะบาดเจ็บเสมอไปก็ไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าหากว่าการออกกำลังกายที่เราทำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างเบานะครับก็จะไม่มีผลเสียถึงขั้นทำให้บาดเจ็บนะครับแต่ว่าจะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าหากว่าไม่เราป้องกันการบาดเจ็บเหมือนเราฉีดวัคซีนนะครับเราก็ไม่ได้เสี่ยงที่จะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคโควิดก็ได้แต่ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วอ่ะมันอันตรายมากใช่ไหมครับเราก็ฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นโควิดก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราเหยียดยืดกล้ามเนื้อให้เพียงพอด้วยนะครับเหยียดยืดกล้ามเนื้อให้เพียงพอเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บน้อยลงนะครับหรือไม่บาดเจ็บเลยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับ

0: ว่าท่านเห็นว่าควรทำหรือไม่ควรทำครับก็คงจะต้องตอบประมาณนี้ครับ
1: ควรทำหรือไม่ควรทำอาจารย์ได้ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะได้เห็นทางเลือกแต่เลือกหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะลองดูค่ะเพราะรายการของเราก็พยายามที่จะเสนอหลายทางเลือกให้คุณฟังได้ลองนำไปวิพากษ์ลองนำไปพิจารณากันดูว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรนะคะสิ่งไหนเหมาะหรือไม่เหมาะค่ะเอาละค่ะพอกลับมาที่เรื่องของการกายภาพบำบัดนี้ด้วยเวลาของเรามีจำกัดนะคะเลยอยากจะถามแบบนี้ค่ะอาจารย์คือหลายๆท่านเนี่ยที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วในรูปแบบต่างๆเนาะบางท่านก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางท่านดูแลตัวเองสายออกกำลังเบาๆนะคะบางท่านออกกำลังกายหนักหรือบางท่านไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่าใช้วิธีการขยับไปขยับมาเพราะอาจจะเคยล้มแล้วก็กลัวตรงนี้เราไม่ว่ากันทุกคนมีหลายรูปแบบแต่ตอนไหนเหรอคะที่ครูฟังควรจะต้องไปพบนักกายภาพบำบัดสามารถที่จะไปพบได้เลยในขณะที่เรายังเคลื่อนไหวได้ดีอยู่หรือว่าตอนที่มีปัญหาแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์จริงๆนักกายภาพบำบัดเรายินดีนะครับที่จะพบกับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะป่วยหรือยังไม่ป่วยเรายินดีเพราะบทบาทของนักกายภาพบำบัดไม่ใช่เพียงแค่การรักษาหรือฟื้นฟูคนป่วยแต่รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับคนที่อยากมีสุขภาพดีไปนานๆด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดอย่างที่ผมบอกแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของวิธีการหนึ่งทางกายภาพบำบัดครับก็คือวิธีการออกกำลังกายซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยจะได้เรียนการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดหรือรักษาโรคเนี่ยเยอะมากนะครับตอนที่เรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็จะเอาความรู้ตรงนั้นนะมาใช้สำหรับการดูแลผู้ที่มีปัญหานะครับมีปัญหาแล้วมาพบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนน้อยถึงจะมาพบเราตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาเพื่อการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะมาพบเราถามว่าใครควรจะมาพบนักกายภาพบำบัดก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากท่านมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายท่านมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ท่านเคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็นปกตินะครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดคอก็ทำให้เราขยับศีรษะได้ไม่ปกติใช่ไหมครับคุณดูหรือปวดหลังอันนี้หลายคนเป็นนะครับก็จะทำให้ท่านไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้เหมือนปกตินะครับตัวแข็งๆนะครับเคลื่อนไหวแม้กระทั่งบางคนก็ใส่กางเกงลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายคนพบนะครับถัดจากตรงนั้นไปนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะครับเป็นอัมพาตครึ่งซีกนะครับบางคนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บของไขสันหลังนะครับหรือว่าสมองนะครับก็ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้หรือไม่เป็นปกติก็นี่แหละครับคือปัญหาที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าควรจะมาพบนักกายภาพบำบัดเพื่อให้เรารักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับแต่ถ้าใครฟังคุณอุ๋มกับผมคุยกันวันนี้แล้วคิดถึงว่าฉันไม่อยากป่วยเลยฉันอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงไปตลอดชีวิตทำได้ครับถ้าท่านมีความตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะเชียร์ให้ท่านขยับตัวนะครับเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอแต่มันมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดซึ่งถ้าท่านสนใจตัวฉันเองเนี่ยมีภาวะโรคหลายอย่างทำอย่างที่พูดไม่ได้หรอกก็จะต้องไปคุยกันนะครับแล้วก็รับคำปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะแต่ถ้าหากว่าใครที่ฟังอยู่แล้วเป็น ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุน้อย

0: 30-40เป็นต้นนะครับหรือผู้สูงอายุก็ตามที่ยังแข็งแรงอยู่คำแนะนำสำหรับผมที่จะง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือขอให้เดินครับขอให้เดินอย่างเพียงพอแต่ละวันเดินอย่างเพียงพอในแต่ละวันบางคนก็มีมือถือเรียกว่าอะไรนะสมาร์ทวอชใช่ไหมครับนาฬิกาที่นับก้าวได้นะครับก็ดีครับท่านก็นับก้าวจากตรงนั้นนะครับขอวันละนะครับวันละ19,000ท่านคงได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วล่ะแต่มันช่วยได้จริงๆนะครับถ้าท่านเดินวันละ19,000ให้ได้ทุกวันท่านจะมีสุขภาพที่ดีครับไม่ใช่เฉพาะกระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ท่านกำลังจะมีสมองที่แข็งแรงมีปอดที่แข็งแรงมีหัวใจที่แข็งแรงและก็ไม่อ้วนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับพูดมาถึงตรงนี้ก็จะต้องบอกว่าการเดิน19,000ไม่ใช่ยาวิเศษมันเป็นยามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ท่านแข็งแรงก็จะประกอบกับการรับประทานอาหารการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะครับอันนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังครับคุณอุ๊บ
1: เอาละค่ะด้วยเวลามีจำกัดค่ะต้องให้อาจารย์ส่งท้ายเรื่องของงานสำคัญที่อยากจะให้คุณฟังได้มีส่วนร่วมด้วยที่ไบเทคใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็เผอิญว่าทางสภากายภาพบัตรเรานะครับร่วมกับสมาคมกายภาพบัตรแห่งประเทศไทยกำลังจะไปร่วมงานนะครับชื่อว่า Bio Healthtech International นะครับวันที่2ถึง4กันยายนนี้นะครับที่ Bitech นะครับบางนานะครับเราจะอยู่ที่ Hall นะครับ102ครับ Hall 102นะครับที่ Bitech บางนานะครับวันที่2ถึง4กันยานะครับในงานนั้นนะครับก็จะมี2อย่างกิจกรรม2อย่างจากทางสภากายภาพบัตรที่อยากจะเชิญชวนผู้ฟังที่สนใจไปร่วมงานนะครับก็คือ1เราจะมีการเสวนาครับโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือทางกรุงเทพมหานครตลอดจนพรรคการเมืองนะครับมาเสวนากันในหัวข้อเรื่องน่าสนใจมากครับไทยพร้อมหรือยังสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยกายภาพบัตรครับนะครับก็เป็นงานที่เราจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เราต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อให้เรามีผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านเป็นวันที่2กันยายนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับที่ฮอลล์102นะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่พลาดไม่ได้ครับก็คือท่านสามารถไปพบนักกายภาพบัตรนะครับเพื่อรับคำปรึกษานะครับได้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพของท่านนะครับในงานนี้นะครับโดยทางสภากายภาพบัตรและสมาคมกายภาพบัตรแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีนักกายภาพบัตรมาให้คำปรึกษาท่านนะครับตลอดทั้ง3วันนะครับวันที่2วันที่3และวันที่4กันยายนที่ฮอลล์102นะครับศูนย์การประชุมไบเทคบางนาครับ
1: และจะไปเจอกันได้นะคะผมว่าเป็นงานที่ดีแล้วเป็นโอกาสที่ดีของคุณฟังด้วยนะคะเดินทางไปก็ง่ายๆเลยนะคะไบเทคไปกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่คือท่านศาสตราจารย์กายภาพบำบัดประวิตรเจนวัฒนกุลนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสภากายภาพบำบัดและในวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกันผู้ฟังจะเจอกับท่านได้อีกนะคะในเดือนหน้าวันที่8กันยายนมารับฟังกันนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องกายภาพบำบัดหลายท่านก็คงจะได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะจุดไหนตรงไหนผู้ฟังฟังไม่ทันหรือยังมีปัญหาในเรื่องของการดูแลสุขภาพอื่นสามารถที่จะฝากกันไว้ได้สามหมายเลขของเราค่ะเจอกันใหม่กับอุ๋มในวันจันทร์หน้าสมมติพรุ่งนี้คุยกับคุณรันนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชัยนิตและทีมวิ

0: ยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆ

0: 30นาทีทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์กันเลยนะคะที่เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆความประทับใจแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆโครงการดีๆที่ภาคอีสานกันค่ะวันนี้จะไปกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะไปดูกันสิว่าที่นั่นเขามีกิจกรรมดีๆอะไรกันบ้างนะไปพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญของเราท่านนี้ค่ะคุณเสาศิลป์เพ็งสุวรรณนะคะหรือว่าพี่โจค่ะประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะพี่โจค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับผม
2: ค่ะโอ้เราไม่ได้คุยกันเป็นปีเลยเนาะพี่โจเนาะ
3: ถึงไ
2: หมนะถึงอยู่เนาะตอนนั้นเราคุยกันเรื่องของนมแม่ใช่ไหมคะเนาะตอนนั้นเราคุยเรื่องของนมแม่ซึ่งในส่วนของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องราวของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยนะคะตอนนั้นทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่ทำกันอยู่ตอนนี้อยากให้พี่โจช่วยแนะนำให้เราได้รู้จักกันสักนิดนึงว่าเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามที่มาที่ไปเป็นยังไงเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
3: ครับจริงๆเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามนะครับเริ่มก่อตั้งจากคนทำงานด้านเด็กด้านเยาวชนนะครับเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2545ครับตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วครับที่มีการก่อตั้งแล้วเราก
2: ็ทำงาน
3: ใช่ครับเราทำงานประเด็นเกี่ยวข้องกับเด็กกับเยาวชนโดยตรงนะครับ
2: อันนี้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นไหมคะ
3: ใช่ครับอาจารย์
2: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้เราได้ขยับงานในมิติอื่นๆเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานกับเด็กนะครับเราพบว่าการที่จะทำให้เด็กคนนึงเติบโตและมีคุณภาพได้เนี่ยมันต้องทำงานกับปัจจัยแวดล้อมตัวเด็กด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นการทำงานกับคนที่อยู่รอบตัวเด็กนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่จะทำให้เด็กเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็เติบโตสมวัยได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำแต่กับเฉพาะน้องๆที่เป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่ต้องรวมไปถึงครอบครัวโรงเรียนชุมชนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กด้วยใช่ไหมคะ
3: อาจารย
2: ์ค่ะแต่ทราบว่าตอนนี้มีโครงการที่ทางเครือข่ายได้ทำอยู่ซึ่งฟังดูแล้วบอกชื่อโครงการก่อนว่าโครงการนี้นะทางเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเหมือนกันโครงการที่ว่านั้นก็คือโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณ

0: ค่ะศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานเป็นโครงการของผู้สูงอายุสิพี่โจเอ
1: ใช่ครับ
0: เราเนี
1: ใ
0: ่ยเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนเนาะเข้าไปร่วมกับโครงการนี้ด้วยหรอ
1: ไปด้วยครับอาจารย์เพราะว่าเราพบว่าในพื้นที่ภาคอีสานนะครับยิ่งอยู่ชนบทเท่าไหร่เนี่ยเราทํางานกับเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กอะถูกทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายเสียส่วนใหญ่ครับประมาณ 90% เลยเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไปทํางานต่างจังหวัดครับไปทํางานในโรงงานบ้างไปทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนใหญ่อะเด็กจะอยู่กับปู่ย่าตายาย
0: อ๋อพอมีโครงการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งก็คือปู่ย่าตายายของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่เนี่ยแหละเนาะเราก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องๆซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานั่นแหละอย่างนั้นใช่ไหมพี่โจนะ
1: ว่าเรารู้ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลนะครับให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ยงดูลูกหลานได้ดีด้วยเช่นกันครับอาจารย
0: ์สัมพันธ์กันตรงนี้นี่เองนะมีความสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความสำคัญด้วยทีเดียวอะแต่พอมาถึงตัวโครงการนี้ที่ทำต้องถามพี่โจแหละเนาะในฐานะประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามนะคะโครงการนี้ที่มาที่ไปเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วในส่วนของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเองเนี่ยค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมไปมีบทบาทอย่างไรกับโครงการนี้ได้ยังไงคะ
1: คือตัวโครงการเนี่ยครับเราได้รับว่าประมาณสนับสนุนจากสสส.สำนักเก้าผ่านมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหรือเฮลเน็ตสำนักงานภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มองว่าพื้นที่ไหนที่แบบพอมีศักยภาพในการทำงานด้วยเพราะว่าในปีนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนการทำงานนะให้เป็นโมเดลการทำงานกับผู้สูงอายุด้วยครับอาจารย์โครงการเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่คุยกันเริ่มตั้งแต่เดือนประมาณเดือนมีนาครับมีนาเมษาแล้วเราก็ในส่วนของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเองเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานกับทีมกลไกในระดับตำบลอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนเป็นข้อต่อสำคัญนะครับในการที่จะทำงานกับกลไกในระดับพื้นที่ครับให้เข้าไปมีบทบาทในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับ
0: แสดงว่าบทบาทของเราในฐานะที่เป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเนี่ยชัดเจนเลยว่าเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราทำงานในพื้นที่มาเนิ่นนานเนาะ20กว่าปีเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงเป็นเหมือนกับเป็นข้อต่อในการดึงคนเนาะมาร่วมกันสำหรับโครงการนี้นะคะทีนี้พอเราต้องมาทำในโครงการนี้บทบาทแบบนี้ปุ๊บทีนี้มันต้องไปเรื่องของผู้สูงอายุสิซึ่งก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมพี่โจมันจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆมาประกอบเกี่ยวข้องด้วยไหมท้องที่ท้องถิ่นหรืออะไรแบบนี้ชุมชนผู้นำชุมชนต่างๆเหล่านี้ค่ะเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้เนาะนำโครงการนี้เข้าไปในท้องถิ่นท้องที่ไปประสานไปขอความร่วมไม้ร่วมมือที่จะดำเนินโครงการตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะยากง่ายยังไงแล้วในส่วนของผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและชุมชนนั้นเขายอมรับเรามากน้อยแค่ไหนให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะ
1: จริงในส่วนของการทำงานเนี่ยนะครับเราเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำงานที่เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเพียงหน้าเดียวครับอาจารย์แล้วเนี่ยผมก็ทำงานในเป็นอาสาสมัครด้วยนะครับอันนี้เราก็ใช้ช่องทางอื่นๆในเรื่องของการที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานในพื้นที่ด้วยแล้วประสบการณ์ทำงานของเราเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เห็นตัวเราด้วยเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยเวลา

0: ที่ทำงานเนี่ยเราเชื่อมผ่านงานด้วยส่วนหนึ่งผ่านความเป็นตัวตนขององค์กรผ่านการเป็นผ่านการมีตัวตนของคนทำงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นเราทำงานในประเด็นอื่นๆในพื้นที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้เห็นว่าเราอะทำงานจริงๆในพื้นที่นะครับแล้วก็มีความสำเร็จในการทำงานในประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เวลาที่เราลงไปเชื่อมเนี่ยนอกจากที่จะเอาเนื้องานไปเชื่อมแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยอย่างเงี้ยครับรู้เขารู้เราในการทำงานด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในประเด็นที่เราไปเนี่ยนะครับมันมีประเด็นงานในพื้นที่ด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะว่างานผู้สูงอายุเนี่ยหลายหน่วยงานเขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วสปสช.ทำเรื่องนี้อบต.ทำเรื่องนี้อยู่แล้วผู้นำชุมชนดูแลเรื่องผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วผู้สูงอายุก็มีกลไกของผู้สูงอายุในพื้นที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยเราวางเป้าหมายการทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่โครงการเราที่ต้องไปเปิดประเด็นในพื้นที่แต่เอางานของคนในพื้นที่ครับมานั่งคุยกันแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยเราจะไปต่อด้วยกันยังไงแล้วเป้าหมายปลายทางเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่จริงๆเลยนะครับอันนี้คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมคนในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเป้าหมายในการทำงานเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันแล้วก็มีใจเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพตามด้วยเหมือนกันว่าคือหนึ่งพอเราทำงานมานานอยู่ในพื้นที่มานานความคุ้นเคยเห็นหน้าค่าตากันนั่นก็ส่วนหนึ่งเนาะพี่โจนะเห็นถึงการทำงานแล้วก็เราไม่ได้ทำแค่งานเดียวหน้างานเดียวเนาะแต่เรายังมีงานอื่นๆที่เรามีโอกาสไปร่วมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาอาสาสมัครหรืองานในส่วนโครงการอื่นๆเนี่ยในพื้นที่อ่ะมันก็เลยทำให้ในเครือข่ายเนี่ยซึ่งเป็นอาจจะอยู่ในอะไรล่ะกลุ่มวัยอื่นๆเนี่ยเขาก็เห็นเราด้วยเพราะเราก็ไปทำงานหน้างานอื่นๆด้วยเหมือนกันมันก็เลยง่ายกับการที่เราจะประสานพูดคุยกันนะแล้วในส่วนของการเลือกพื้นที่พอทราบว่าตรงนี้โครงการนี้มีพื้นที่นำร่องใช่ไหมคะเรามีการคัดสรรเลือกสรรยังไงบ้างเอ่ยสำหรับพื้นที่นำร่องของโครงการของเราอันนี
0: ้คือจริงๆอ่ะเป็นพื้นที่ที่แบบมีประสบการณ์ด้วยนะครับอาจารย์เราไม่ได้งานแบบนานมากเนาะโครงการในพื้นที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะปิดโปรเจกต์ละในเฟสแรกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีทุนเดิมอยู่แล้วในการทำงานบ้างนะครับอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทีมที่เป็นทีมกลไกในระดับหมู่บ้านในชุมชนที่เขาแบบพร้อมอันนี้ผมมองไปที่ทีมที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้สูงอายุเลยคือทีมอสมทีมอพมในพื้นที่อย่างเงี้ยครับที่เขาแบบเอ้ยมีใจที่อยากจะทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็มีศักยภาพพอที่จะลงมาทำงานกับเราได้อันนี้มองเป็นอันดับแรกเลยในการเลือกพื้นที่อะครับพื้นที่ที่คนพร้อมแล้วเขามีใจในการที่อยากจะทำงานส่วนประเด็นว่าเราเติมได้เราเติมได
1: ้มีใจมีทุนในพื้นที่อยู่แล้วนี่สำคัญเนาะใจไม่มามันก็ทำงานลำบากเนาะยิ่งระยะเวลาโครงการสั้นเนาะพี่โจยิ่งเหนื่อยว่าจะคุยกันเข้าใจนะก็ต้องมีการไปทำความเข้าใจเนาะอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะแต่พอมาทำอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนแหละทุกโครงการทุกกิจกรรมทุกงานเนี่ยนะถ้าราบรื่นเลยมันก็จะมหัศจรรย์ไปหน่อยเนาะแน่นอนมันต้องมีปัญหาอุปสรรคแหละพี่โจสำหรับโครงการนี้นะในพื้นที่นำร่องของเรานี่มีอุปสรรคปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมแล้วจัดการยังไงได้บ้างคะ
0: คือจริงๆในส่วนของการทำงานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลราคาประจานเก็บข้อมูลเนี่ยเราเก็บจะดูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนาะนะครับอันเนี้ยก็เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้มาทั้งหมด100คนแต่ในตำบลเนี่ยผู้สูงอายุน้อยตั้งแต่เริ่มที่จะดูแล้วว่าที่เราจะคัดเลือกผู้สูงอายุยังไงนะครับก็เริ่มแบบ

0: เริ่มเสี่ยงแตกแล้วในพื้นที่เงี้ยครับก็เลยมากำหนดเกณฑ์ร่วมกันคร่าวๆว่าขอเป็นผู้สูงอายุที่แบบได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมได้นะไม่อยากได้เป็นผู้สูงอายุแบบเตียงเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอยากจะทำกับผู้ที่แบบอย่างน้อยคือติดบ้านติดสังคมแล้วชวนทีมที่ติดบ้านสังคมมาครับไปดูแลคนติดเตียงอีกรอบนึงอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ย
1: oh.
0: คิดว่าตัวเนี้ยคือกระบวนการในการทำงานเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพคนที่มีใจแล้วเขาอยากทำงานกับเราจริงๆเพราะนั้นเวลาที่ไปเลือกผู้สูงอายุหนึ่งคือเลือกผู้สูงอายุที่แบบพอมีเวลาพอมีความพร้อมที่จะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะครับอันเนี้ย
1: mm.
0: ตัวเนี้ยมันก็จะถูกสกรีนออกไปส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานเนาะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของทีมอะครับทีมตัวนี้ก็คุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้ามองเรื่องปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าศักยภาพของทีมเนี่ยไม่เท่ากันครับอสมบางคนก็เก่งบางคนก็ต้องทำงานกันคุยกันหลายรอบอย่างเงี้ยครับเราเองก็ต้องให้เวลาในการที่จะลงไปโค้ดในตัวบ้างอย่างเงี้ยครับลงไปช่วยตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดปัญหาเรื่องของความศักยภาพที่มันไม่เท่ากันเนาะนะครับแล้วก
1: ็
0: พอคัดเลือกผู้สูงอายุมาตอนเนี้ยเราก็ช่วงกรองแยกผู้สูงอายุเป็นเขียวเหลืองแดงอันเนี้ยก็ทำค่อนข้างนานครับอาจารย์อันเนี้ยถามว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหาเรื่องของความเข้าใจที่ของทีมอะอะไรคือแดงอะไรคือเขียวอะไรคือเหลืองอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบนี้เป็นแดงที่เป็นเหลืองมาก็มีการถกเถียงกันครับอาจารย์ถกเถียงกันในทีมด้วยเหมือนกันที่เรามาแยกกล่องของผู้สูงอายุแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าการที่คนในพื้นที่เขาได้มาถกกันอันนี้มันคือสิ่งที่มันดีเลยอ่ะแล้วมันทำให้ทุกคนเนี่ยได้พูดแล้วก็ได้เห็นร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่ใช่ว่าแค่เป็นปัญหาแล้วมันไปต่อไม่ได้แต่มันถกเถียงกันเพื่อที่จะให้เกิดการทำงานร่วมกันเกิดแนวทางร่วมกันในการที่จะลงไปดูแลอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัญหาในมุมนึงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองกลับอีกมุมนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเวทีที่แบบโอ้ทุกคนได้แชร์ได้แบ่งปันได้คุยได้ถกเถียงได้แสดงความคิดเห็นนะครับผมคิดว่าเวทีเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของการทำงานกับคนจริงๆนะครับ
1: เป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกันนี่แหละนะอยู่ที่เดียวกันนี่แหละแต่ไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยแสดงความเห็นมันก็จะได้มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันด้วยเนาะอาจจะดูเหมือนถกเถียงกันบ้างแต่แน่นอนสุดท้ายก็หาข้อสรุปกันได้นะพี่โจเนาะในการทำงานตรงนี้โอ้งั้นก็แสดงว่าเป้าหมายก็คือว่าเรามุ่งไปที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือติดบ้านกับติดสังคมแต่ไม่ติดเตียงเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดสังคมนั้นมีการเสริมสร้างเนาะพัฒนานะเรื่องของคุณค่าศักดิ์ศรีแล้วก็ศักยภาพด้วยก่อนที่จะไปช่วยในเรื่องของพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่ติดบ้านอยู่นั่นเองเพราะว่ากลุ่มติดไม่ใช่ที่ติดเตียงเพราะกลุ่มติดเตียงถือเป็นกลุ่มเปราะบางใช่ไหมคะเนาะอันนี้คือเป็นในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนเนาะอันนี้เราทำเฉพาะมหาสารคามไหมคะสำหรับโครงการนี
0: ้ทำหนึ่งตำบลครับเป็นตำบลต้นแบบเลยครับอาจารย์
1: อ๋อเป็นตำบลต้นแบบเลยสำหรับมหาสารคามทำตำบลไหนคะ
0: ตำบลกู่สันตลัดอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับ
1: นาดูนเนาะอยู่ที่อำเภอนาดูนอ๋อแต่ชื่อตำบลนี้เราไม่คุ้นจริงๆก็มีอีกหลายพื้นที่เลยที่เราคนไทยนี่อาจจะยังไม่เคยคุ้นหูไม่เคยได้ยินชื่อเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยจะได้มาแนะนำให้ได้รู้จักกันสำหรับพื้นที่ตำบล นี้ตำบลอะไรนะคะพี่โจอีกสักทีหนึ่ง
0: กู่สันตรัต
1: กู่สันตรัตอันนี้อยู่

0: ู่ตรงไหนของมหาสารคามคะแล้วที่นี่มีอะไรที่มันโดดเด่นเป็นที่พูดถึงบ้างเอ่ย
1: ที่นี่ก็จะมีกู่ครับกู่สันตลัดเลยครับเป็นอโลคยาสารเป็นเหมือนกับบ้านปราสาทหินคล้ายๆลักษณะของปราสาทหินที่มาอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นอโลคยาสารที่นี่ก็จะมีกู่เหมือนปางกู่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ของอาณาจักรขอมเดิมอะครับตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมีแหล่งท่องเที่ยวครับมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งวัฒนธรรมอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องของชุมชนที่แบบเข้มแข็งเนื่องจากว่าชุมชนที่นี่ครับเขาอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่เป็นเขตโบราณสถานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องหลายอย่างเพราะว่าเขาไม่สามารถออกได้ออกที่ทำกินที่เป็นนสสามได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ของการที่แบบลุกขึ้นมาทำงานเพื่อชุมชนกันค่อนข้างเยอะ
0: ด้วยบริบทของพื้นที่เนาะที่ชุมชนอยู่อาศัยนะคะมันก็เลยทำให้มีความเข้มแข็งในรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาเนาะทีนี้พอสำหรับโครงการนี้ทราบว่าเป็นโครงการซึ่งทำในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็พื้นที่ต้นแบบเนาะมีระยะเวลาเนาะอย่างที่พี่โจบอกไว้เนี่ย เดี๋ยวจะจบโครงการแล้วในช่วงที่ทำมาเนี่ยค่ะพี่โจคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงบ้างไหมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงพอได้เริ่มทำโครงการแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมมาจนถึงเนี่ยจะจบโครงการแล้วค่ะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่พอจะแบ่งปันบอกเล่าที่พอจะมองเห็นได้เป็นยังไงบ้าง
1: คือในโครงการเนี่ยเราวางมิติไว้ทั้งหมด4ด้านนะครับด้านร่างกายของผู้สูงอายุเลยด้านสังคมด้านอารมณ์ด้านสังคมของผู้สูงอายุเนาะด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มโครงการเนี่ยเราก็เห็นสถานการณ์ครับว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่บ้านตามลำพังครับโดดเดี่ยวเดียวดายบางคนก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานไม่อยู่บ้านให้แต่ละเดือนอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บ้าง700บ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาร่วมโครงการเนี่ยในโครงการเนี่ยจะมีกิจกรรมหลากหลายมากตามความสนใจของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายบ้างนะครับอยู่ที่บ้านง่ายๆนะครับโดยแกนน้ำลงไปอย่างเงี้ยครับก็แนะนำบ้างอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะไปดูแลคนอื่นไม่ได้นะครับในโครงการเนี่ยผมสำรวจ2รอบรอบแรกเนี่ยสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดกลุ่มแดงเหลืองเขียวรอบที่2เนี่ยผมสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุเลยให้เขาวางเป้าหมาย3 เดือนเนี่ยเขาต้องการที่อะไรของเขาบ้างด้านร่างกายอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรด้านเศรษฐกิจด้านสังคมอารมณ์เขาด้านสภาพแวดล้อมเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรจากตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นภาพที่ชัดว่าความต้องการของผู้สูงอายุคืออะไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยความต้องการเนี่ยอาจจะต้องเป็นความต้องการที่มันเป็นไปได้ที่เขาทำได้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เลือกกิจกรรมครับว่ากิจกรรมที่เขาอยากทำเนี่ยทำอะไรบ้างหลากหลายมากบางถ้ามองเรื่องเศรษฐกิจจากเลี้ยงปลาบ้างเลี้ยงกบบ้างอย่างเงี้ยปลูกผักสวนครัวบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนก็สารสวิงครับสารสวิงทักเตทำตะกร้าอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมีทีมวิทยากรลงไปสอนให้หาวัสดุอุปกรณ์สารอบต.ด้วยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ลงมาเนี่ยพอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุครับน่ารักมาก
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนอ่ะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยนี่แฟนของผู้สูงอายุแม่ผู้หญิงอ่ะมาพูดเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ทำอะไรตอนเนี้ยตื่นเช้ามาใส่บาตรเสร็จเนี่ยมานั่งคุยกับกบ

0: มานั่งคุยกับกบมานั่งอยู่กับ
1: เล
0: ี้
1: ยงกบเลยคุยกับกบ
0: เมื่อวานรับได้40ตัววันนี้รับได้39ดูกบกินอาหารทุกเม็ดจนหมดไม่ไปไหนนอกจากมีกบตัวเองแล้วเนี่ยพอรู้จักกบตัวเองปุ๊บเนี่ยเดินไปหาพวกเลี้ยงกบแล้วการก็ไปถามกันแล้วกบเป็นยังไงไปนั่งคุยกันน้องมาเรียน
1: ปีกบกวนนะ
0: ดีจังเลยได้เจอได้ปากกันได้คุยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่าคุณตาเป็นไงบ้างความสุขขึ้นไหมโอ้เขาบอกว่ามีความสุขมากขอบคุณคุณตาเลยที่แบบผมไม่เคยแบบมีความสุขเลย
1: เขาอยู่ดีจังค่ะ
0: ครับแล้วก็ว่ากบบ้านเจ้าเป็นจังไรกบบ้านเจ้า
1: ดี
0: ตัวใหญ่ตอนไหนเลยตายกี่ตัวเหลือกี่ตัวอย่างเงี้ยครับก็สมาคมของอีกและกลุ่มที่ทำงาน
1: เนาะสมาคมผู้เฒ่าที่เลี้ยงกบในชุมชนโอ้น่ารักค่ะ
0: คนอื่นก็เหมือนกัน
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือว่าของที่นี่สำหรับโครงการนี้ของที่ที่พื้นที่ที่อำเภอนาดูนี่กูสันตรัตน์นี่เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับปากท้องหาอยู่หากินแล้วก็อาชีพเนาะถ้าเท่าที่ฟังดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกบเลี้ยงปลาจากสารอะไรต่ออะไรนี่นะคะก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเนาะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือเห็นพ้องต้องกันแหละในชุมชนแสดงว่าคุยกันและมีมติกันและเห็นพ้องต้องการเป็นอันนี้และเกิดการช่วยเหลือกันการรวมกลุ่มกันทำกันอย่างน่ารักเลยเสียดายพี่โจเวลาหมดนะสิหมดเกลี้ยงเลยนะจริงๆอยากจะชวนคุยอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่เวลาหมดเนาะต้องชวนมาคุยกันใหม่อีกสักครั้งสองครั้งแล้วแหละสำหรับเรื่องนี้นะคะตอนนี้เวลาหมดต้องขอบคุณพี่โจด้วยนะคะที่ไม่ห่าไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันนานเนาะกลับมาก็เอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันแบบนี้นะสำหรับเรื่องราวของโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานซึ่งที่นี่ทำที่ตำบลกู่สันตรัตน์อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคต่างๆด้วยเนาะทั้งท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่โจมากวันนี้คุณเสาศิลป์เพ็งสุวรรณประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามค่ะมีเรื่องราวที่อยากคุยอีกเอาไว้เรานัดมาคุยกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดแคสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะชวนติดตามกันได้ค่ะที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆนะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: มีเรื่องที่โอ้โหอ่านแล้วเหมือนหนังสายลับนี่ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนุกดีเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการหน้าต่างโลกของเราฟังกันบ้างดีกว่าจริงถ้าเกิดว่ายังจำกันได้หลายเดือนก่อนอาจจะไม่ได้หลายเดือนมากตอนที่ทรัมป์ไปตุรกีอ่ะ
4: ครับ
3: จำได้ไหมว่าต้องเปลี่ยนเครื่องบินกลางคันดิฉันน่าเคยเอามาเล่าในหน้าต่างโลกนี่แหละที่ตอนขาไปอ่ะเขาไปด้วยเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ที่กาตาร์ให้เป็นของขวัญ
4: ใช่ใช่ครับ
3: ที่เขาแบบอวดนักอวดหนาแบบภูมิใจสุดๆเนี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ติติง Air Force One ตัวเก่าเนาะ
4: ครับ
3: ที่เป็นสีฟ้าๆที่เราติดตากันมานานๆ
4: คุ้นเคย
3: เขาก็ติติงสารพัดอย่างว่าแบบโบราณคร่ำครึอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าขาไปตุรกีไปด้วยลำใหม่ใช่ไหม
4: ครับ
3: ขากลับบินกลับด้วย Air Force One ลำเก่า
4: เปลี่ยนบรรยากาศหรือเปล่า
3: ตอนนั้นเขาก็บอกแบบนี้แหละตอนนั้นเขาพูดคำนี้เลย
4: เหรอฮะ
3: เขาบอกว่าก็รำลึกวันๆเก่าๆ แล้วก็เขาก็บอกว่าตัวของ Air Force One ลำใหม่อ่ะก็คือบินไปรอที่อังกฤษ
4: ครับ
3: ให้เหมือนกับน่าจะให้ทหารที่นู่นที่อยู่ที่ค่ายนายอังกฤษได้แบบได้ชื่นชมเครื่องบินใหม่อะไรอย่างเงี้ย
4: ใจบุญ
3: เอ
4: ื้อเฟื้อ
3: แล้วก็ท่านก็บินจากตุรกีไปลงอังกฤษใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วก็ไปต่อเจ้า Air Force One ลำใหม่อ่ะกลับอเมริกาแต่ทีนี้เหมือนมันจะไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ฟังมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเครื่องบินลำที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะจริงๆแล้วทรัมป์ไม่ได้อยู่บนเครื่องบิน Air Force One ลำไหนเลยเ
4: อ้า
3: ที่ออกจากตุรกี
4: ทำไม
3: ไม่ว่าจะทั้งลำเก่าและลำใหม่เพราะเขาใช้เครื่องบินลำที่3ที่ไม่มีใครรู้แอบออกแอบบินออกนั่นเอง
4: ครับ
3: เออก็คือทุกอย่างอ่ะเป็นแบบแผนลวงทั้งสิ้นค่ะเอออันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาโดยเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐไม่เปิดเผยชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแหละแต่ว่าให้ข่าวกับหลายสำนักข่าวก็จะมี The Washington Post ก็รายงานเรื่องนี้แล้วก็ตามมาด้วย The New York Times ก็แนวสืบสวนสอบสวนก็ต้องยกให้เขา2สำนักเนาะ
4: ครับ
3: แต่ก็ไม่บอกชื่อเพราะว่าเดี๋ยวโดนไล่ฟ้อง เดี๋ยวจะเหนื่อยกัน
4: ช่วงนี้นี่อยู่ช่วงนี้เหนื่อยๆอยู่สื่อเนี่ย
3: ท่านกำลังไม่ค่อยพอใจ เสียด้วยนะฮะ ก็สรุปแล้วก็คือเนี่ยต้องบอกว่าวันนั้นน่ะถ้าไปย้อนภาพดูจะเห็นภาพของประธานาธิบดีทรัมป์เดินขึ้นเครื่องบิน Air Force One ลำเก่าสีฟ้าที่ประตูด้านซ้ายของเครื่องบินนึกออกไหมว่าเราเห็นเครื่องบินเรามักจะเห็นเขาลงจากประตูด้านซ้ายเสมออ
4: ่าใช่ใช่ใช่
3: ก็คือหัวเครื่องจะหันทางซ้าย
4: อ่าใช่ครับ
3: แล้วก็จะมีบันไดมาแปะแล้วเขาก็จะเดินลงมาเช่นเดียวกันกับเวลาขากลับก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
4: ครับ
3: อ่าเราก็จะเห็นเป็นภาพนั้นในสื่อว่าเขาเดินขึ้นลำนี้ทางประตูฝั่งซ้ายในขณะเดียวกันประธานาธิบดีไปไหนมาไหนจะมีขบวนผู้ติดตามคือผู้สื่อข่าวเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เจ้าหน้าที่ก็เรื่องหนึ่ง
4: อ่าใช
3: ่ก็พวกเนี้ยเขาจะขึ้นทางประตูฝั่งขวาอืมก็ท่านก็ขึ้นไปประตูซ้ายแล้วท่านก็ไปในส่วนที่เหมือนเสมือน first class ก็เป็นห้องทำงานของท่านแล้วท่านก็เก็บตัวอยู่ในนั้นส่วนผู้สื่อข่าวอะไรในขณะเดียวกันก็จะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเอาประจำที่กันตัวเองทีเนี้ยไอ้วันนั้นที่บินออกจากตุรกีไปอังกฤษอ่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับคำสั่งว่าไม่ให้เปิดหน้าต่างเครื่องบินตอนเทคออฟตอนบินขึ้นปกติถ้าเราขึ้นเครื่องบิน
4: ปกติ

0: ต้องเปิด
1: เขาจะบอกให้เราต้องเปิด
0: ต้องเปิดด้วยใช่
1: เพราะว่าเหตุผลก็คือความปลอดภัยในการบินเนาะเผ
0: ื
1: ่อมันมีอะไรเครื่องยนต์มันไฟลุกมันหนุนนี่นั่นเรามองออกไปจะได้เห็น
0: ใช่ครับ
1: แจ้งทางลูกเรือได้เพื่อความปลอดภัยแต่วันนั้นไม่ได้เปิดหน้าต่างจริงๆความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่มีใครบนเครื่องรู้เลยมีอยู่ไม่กี่คนแล้วนักข่าวพวกนั้นก็ไม่รู้ตัวก็คือท่านประธานาธิบดีขึ้นไปแล้วทางประตูฝั่งซ้าย
0: ครับ
1: ท่านไปเข้าในคุณเคยเห็นกล่องเคเทอริงของเครื่องบินไหม
0: ใหญ่ๆใช่ไหม
1: กล่องแบบกล่องโลหะ
0: กล่อง
1: ใหญ
0: ่
1: ๆที
0: ่
1: ไว้ขนอาหารที่เรากินบนเครื่อง
0: ครับ
1: ที่มันจะมาเทียบอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ประตูที่เราขึ้นแล้วจะเป็นลิฟต์หรือเป็นเครนยกขึ้นไปแล้วก็เลื่อนเข้าไปส่งแล้วแต่รุ่นของเครื่องบินท่านโดยสารกล่องนั้นออกมา จากเครื่องบิน Air Force One ลำเก่าเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งเป็นเครื่องบินรับลำที่3เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เทียบกับ Boeing 757แต่ว่ามันจะใช้อีกชื่อหนึ่งเวลาใช้ในกองทัพอ่ะเขาผลิตมาแล้วเขาก็จะเรียกด้วยโค้ดอีกตัวหนึ่งนั่นแหละแล้วก็บินลำนั้นอ่ะเจอชื่อแล้วชื่อเครื่องบิน C-32A นั่นคือเครื่องบินลำที่ทรัมป์บินไปอังกฤษจริงๆแล้วตอนที่เขาไปถึงอังกฤษ
0: ครับ
1: เขาลงมาจาก Air Force One สีฟ้านะ
0: เอ้าแล้วไปเปลี่ยนกันตอนไหน
1: เขาลงมาที่ประตูข้างซ้ายเหมือนเดิมเพราะว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนั้นพอลงจอดที่อังกฤษแล้วนั่งรออยู่40นาทีก็เราก็คิดว่าเวลาเราจะลงจากเครื่องก็มีการเตรียมความพร้อมต่างๆจนกว่าที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเราเก็บของสัมภาระเดินลงได้เขาก็ไม่ได้คิดอะไร
0: ครับ
1: ในจังหวะเวลานั้นแหละที่ทรัมป์อ่ะกลับเข้ามา จากเครื่อง C-32A กลับมาใน747 Boeing 747ที่เป็น Air Force One ลำเก่า
0: ครับ
1: แล้วก็เดินออกมาลงบันไดตามปกติก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ที่กาตาร์ให้มาที่สีออกแดงๆอิดๆน้ำตาลแล้วก็โดยสารกลับวอชิงตันดีซีไป
0: อันนี้พอดหนัง Air Force One ภาค 2 ป่ะ
1: ใช่ป่ะได้อยู่นะ
0: แฮร์รี่สันฟอร์ดไม่ต้องแสดงละ
1: โดนัลด์ทรัมป
0: ์เอาท่านแสดงแทน
1: ท่าน
0: เล่นเองเลย
1: เล่นเองได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่8กรกฎาคมเนาะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นแผนที่ผุดขึ้นมาในห้วงเวลาไม่นานก่อนที่ทรัมป์จะต้องเดินทางออกจากตุรกีเนื่องจากว่าทาง Secret Service
0: ครับ
1: ไปตรวจสอบมาแล้วรู้สึกว่าภัยคุกคามที่บอกว่ามีแผนจะความพยายามจะลอบสังหารทรัมป์ให้ได้อิหร่านจะจัดการให้ได้เพราะว่าไปเหยียบจมูกถึงแถวถิ่นเขาไปถึงตุรกีด้วยตัวเอง
0: ตุรก
1: ี
0: ใกล้ๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเขาก็มีอะไรต่อมีอะไรอยู่แถวนั้นน่ะเนาะก็เป็นไปได้คือตรวจสอบแล้วมันเป็นไปได้ล่ะที่น่าจะจัดการกับทรัมป์โดยเป็นแผนการที่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นแผนที่จะจัดการกับเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ไม่ใช่แผนที่จะจัดการกับลำเก่าคืออิหร่านอ่ะไม่ได้เจาะจงว่าจะจัดการลำไหนคือมันเป็นในลักษณะที่ว่าไม่ว่าทรัมป์จะบินออกจากตุรกีด้วยเครื่องบินลำไหนก็จะมีการประทุษร้ายประทุษกรรมเกิดขึ้น
0: ก็คือหมายหัวไว้แล้ว
1: นั่นถูกต้องคำนั้นแหละก็เลยกลายเป็นว่าต้องไม่ให้รู้ว่าท่านเนี่ยออกจากตุรกีไปอย่างไรลำไหนทีนี้มันก็เลยมีเสียงจากนักข่าวก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีอ้าวเราที่ไม่รู้อีโนอีเนอยู่บน Air Force One ลำเก่านั้นก็คือเขาเรียกอะไรเป็นดีคอยโดยไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็คือทั้งหมดก็อ๋อเหรอ
0: ก็คือไม่ได้แค่หลอกอิหร่านหลอกกันเองด้วย
1: ใช่ก็มันต้องเป็นความลับ
0: ต้องเป็นความลับ
1: อันนี้ก็เข้าใจ Secret Service เพราะว่ามันก็เป็นเราก็ไม่รู้เนาะ
0: ครับ
1: ว่าใครรู้อะไรมากน้อยหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงมีใครซื้ออะไรใครเบื้องหลังใครอะไรอย่างนี้ไม่รู้ก็เป็นแผนลวงนั่นแหละนักข่าวก็ไปถามที่กระทรวงกลาโหมไปถามตัวเสนาธิการทหาร
0: ครับ
1: แดนเคนนะก็ไม่ได้ตอบอะไร ก็ผลักไปทางทำเนียบขาวคือถ้าใครอยากจะรู้อะไรให้ไปถามทำเนียบขา

0: าวเอา
1: อืมจริงเป็นเรื่องที่ถือว่าแบบค่อนข้างละเอียดอ่อนมากที่จะพูดเรื่องนี้กันก็เข้าใจว่าเขาก
2: ็ความปลอดภัยเนาะ
1: แล้วเขาเกี่ยงๆกันนิดนึงอืมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างก็ปลอดภัยดีทรัมป์เองเนี่ยก็ยังมาให้สัมภาษณ์ทีหลังเลยที่เขามาบ่นจำได้ไหมบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นเป้าของอิหร่าน
2: เขาเคยบ่นอยู่
1: เขาเป็นเป้าของอิหร่านอิหร่านอ่ะหมายหัวเขามานานแล้วเป็นหมายเลขหนึ่งเลยแหละคุยกับนักข่าวก็บอกว่าเขาหมายหัวผมไม่ใช่คุณ
2: มันมีข่าวมาว่าอิหร่านหมายหัวทำตั้งแต่ตอนรอบสังหารนายพลสุเลมานีแล้ว
1: ใช่นั่นแหละกาเซมสุเลมานี
2: กาเซมสุเลมานี
1: ทรัมป์นี่สั่งยิงตั้งแต่
2: 2020
1: ตอนนั้นเหมือนสุเลมานีจะไปอิรักเนาะ
2: ใช่ครับแล้วก็เรียบร้อยคาแบกแดดเลย2020ช่วงก่อนโควิดระบาดไม่นาน
1: ประมาณต้นปี
2: ใช่ครับ
1: จำได้ว่าหลังปีใหม่นิดเดียว
2: แล้วเป็นข่าวใหญ่โตชักธงแดงเตรียมลบกันแล้ว
1: เ
2: จอโควิดสกัดดาวรุ่ง
1: สกัดหมด ไม่รู้จะต้องขอบคุณโควิดหรือเปล่า
2: ครับ
1: ตอนนั้นมันก็ใหญ่นะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยใช้วิธีโจมตีขบวนรถของสุเลมานีที่วิ่งอยู่ในอิรักมันก็คุกคามอธิปไตยอิรักด้วยอย่างนึงอะเน
2: า
1: ะแล้วก็คือโซเลมานีก็คือขวัญใจของชาวอิหร่านทรงพลังทรงอำนาจคนหนึ่งเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็ตั้งแต่นั้นมาแหละก็ต้องบอกว่าถูกหมายหัวมาโดยตลอดกระทั่งจริงๆถ้าย้อนไปตอนที่หาเสียงเลือกตั้งสมัยที่ก่อนที่จะชนะรอบนี้นะ
2: ครับ
1: เขาถูกรอบยิงใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่บัตเลอร์เพนซิลเวเนียแล้วก็ถูกพยายามจะไปเล็งยิงที่ตัวสนามกอล์ฟของเขาเองเนี่ย
2: ใช่
1: จริงๆอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เอาเป็นว่าเท่าที่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับอิหร่านแต่จริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลไบเดนที่ตอนนั้นดูแลอยู่ระหว่างก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยทางรัฐบาลไบเดนเองก็สั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ทรัมป์นะเพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบตกเป็นเป้าอ่ะก็ตั้งแต่เรื่องของโซเลมานีแหละ
2: ครับ
1: มีกระแสข่าวหรือข่าวกรองมาตั้งแต่สมัยช่วงก่อนเลือกตั้งแหละก็เลยจริงๆแล้วเรื่องของการใช้เครื่องบินแบบเป็นตัวหลอกอะสลับลำอะไรเงี้ยทรัมป์อะใช้มาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วคุณผู้ฟังตั้งแต่บินไปนู่นไปน
2: ี่ก็คือจริงๆแผนเนี้ยไม่ได้เพิ่งคิดเสร็จสับภายในไม่กี่ชั่วโมงณวันนั้นณตอนบินที่ตุรกี
1: ที่ตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าได้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าน่าจะโดนแน่ๆเงี้ยก็ใช้เวลาไม่นาน
2: ใช้เวลาไม่นาน
1: ในการตัดสินใจว่าจะต้องสลับเครื่องบินนั่นแหละแต่จะบอกว่าแต่ก็พูดไม่ผิดก็คือวิธีที
2: ่วิธี
1: สลับเครื่องบินเนี่ยใช้มานานแล้วแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าก่อนหน้านี้ตอนเลือกตั้งเขาสลับยังไงเพียงแต่ว่าถ้าเราจำกันได้มันจะมีเครื่องบินทรัมป
2: ์
1: เครื่องบินส่วนตั
2: ว
1: ของเขา
2: เขียนทรัมป์
1: ถูกต้องแล้วก็จะเห็นจำภาพนั้นเนาะเวลาเขาไปหาเสียงเมืองไหนก็จะบินอันนี้ไปซึ่งความเป็นจริงอะถ้าอ้างอิงจากข้อมูลอันเนี้ยก็คือเครื่องบินลำนั้นอาจจะไม่ได้มีเขาอยู
2: ่อีกแล้ว
1: ใช่เขาก็จะบินเครื่องแยกไปเป็นเครื่องแบบเป็น private เป็นเครื่องส่วนตัวแยกไปต่างหากแล้วก็ไปปรากฏตัวที่จุดหมายปลายทางเดียวกันเนื่องจากว่ามีข่าวในเรื่องของการมีไปฮุกคามีแบบมีคนอยากจะประทุษร้ายอยู่เรื่อยๆก็เลยเป็นเหตุที่ต้องทำแบบนี้มาโดยตลอดนะก็พล็อตหนัง
2: ท่านเพิ่งอยู่มายังไม่ถึง2ปีเลยนะ
1: เจอเรื่องราว
2: เจอเรื่องราวใช่เจอเรื่องราวมากมายตอนดำรงตำแหน่งก็เจอเกือบโดนลอบสังหารอีกเกือบโดนประทุษร้ายก็หลายทีอยู่นะ
1: คือไม่ใช่แค่ท่านที่เจอเรื่องราวมากมายนักข่าวอย่างเราก็เช่นกัน และเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกอย่างเดียวกันว่าโอ้นี่สองคือฉันน่ะคุยกับเพื่อนร่วมงาน
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้หลงเลยนะนึกว่าท่านอยู่มาแบบเกิน2ปีแล้วคือรู้สึกว่าเรื่องราวมันเยอะมากแล้วหลงเลยทั้งที่จริงๆแล้วอะมิดเทอมคือครึ่งสมัยครึ่งวาระมันปลายปีนี
2: ้ใช่
1: แล้วฉันก็เลยแบบนี่มันปีเศษเองเหรอ
2: ทำไมเหมือนจะครบ4ปีแล้ว
1: ทำไมทำไมมันแบบมันเกินครึ่งทางแล้วแน่ๆเลยไม่ใช่ คุณผู้ฟังมันเหลืออีกเกินครึ่ง

0: ผลงานเป็นที่ประจักษ
1: ์ประจักษ์จริง ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป
0: ครับ
1: สำหรับเรื่องของภัยคุกคามแล้วก็เรื่องของสงครามที่ก็ยังไม่จบ
0: ใช
1: ่พูดถึงทรัมป์แล้วมันจะมีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มีแผนต่างๆที่เขาบอกว่าอ่ะแต่ก่อนก็บอกเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะมีรัสเซียมาหนุนหลังแฮกนู่นแฮกนี่ให้เป็นประโยชน์กับทรัมป์อันนี้เรื่องเก่ามากตั้งแต่ชนะเลือกตั้งรอบนู้นทุกวันนี้ก็ยังชื่นชมผู้นำรัสเซีย
0: ใช่เหมือนทำตัวแบบสนิทก็ที่ไปพบกันที่阿拉斯加ดูสนิทชิดเชื้อมากใช่ไหมฮะ
1: ดังนั้นเราจะคุยเรื่องรัสเซียกันต่อ
0: เราจะคุยเรื่องรัสเซียกันต่อท่านผู้นำอีกท่านนึงที่อาจจะเป็นทั้งขวัญใจและอาจจะเป็นทั้งที่หมายปองกับหลายคนก็คือวลาดิเมียร์ปูตินท่านก็เริ่มเคลื่อนไหวมาว่าคือต้องบอกว่าสิ่งที่ปูตินเนี่ยเจอปัญหามาในช่วงหลายปีมานี้คือแน่นอนสงครามรัสเซียเป็นสงครามยูเครนเป็นสงครามที่จะเรียกว่าชะงักงานมา4ปีแล้วแล้วเหมือนเราก็ยังหาทางออกไม่ได
1: ้แล้วหลังๆมันยูเครนจะแบบทำรัสเซียได้เจ็บแสบมากขึ้นด้วย
0: ใช่ครับแต่ก็เหมือนล้ากันทั้งคู่อะครับ จนหลายคนบอกว่าเรายังมองหาจุดจบไม่ได้สักทีทีนี้ถามว่าข้างนอกเนี่ยเรายังเห็นแล้วยังเหนื่อยแล้วคำถามคือในประเทศเนี่ยคนมีคนเหนื่อยบ้างไหมมันก็มีความเหนื่อยล้าบ้างอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในรัสเซียเรื่องของพลังงานนี่ชัดเจนมีการต่อแถวเติมน้ำมันก็คือมันมีสัญญาณของวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างชัดเจนทีนี้มันแต่ถามว่าความเคลื่อนไหวที่ไม่เอาแล้วสงครามต่อต้านสงครามมันมีมากไหมอาจจะไม่ได้เห็นเนื่องจากว่าสิ่งสภาพแวดล้อมรวมถึงตัวของรัฐบาลของปูตินเองพยายามที่จะควบคุมไม่ให้กระแสในการต่อต้านสงครามมันกระจายออกมามันเผยแพร่ออกมาแต่ก็มีพรรคการเมืองนึงครับที่ในรัสเซียที่ประกาศตัวต่อต้านสงครามอย่างชัดเจนพรรคนี้ชื่อว่าพรรคยาบากราจริงๆพรรคนี้ถ้าพูดตรงๆคือเป็นพรรคเดียวที่ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและประกาศต่อต้านสงครามก็คืออาจจะมีกลุ่มอื่นที่ประกาศต่อต้านสงครามแหละแต่ว่าโดนแบนหมดแล้วมีพรรคการเมืองนี้พรรคการเมืองเดียวที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
1: คือเหลืออยู่พรรคเดียว
0: ใช่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วประกาศต่อต้านสงครามอย่างชัดเจนเหลืออยู่พรรคเดียวก็คือพรรคยาบาลากาทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวสำคัญเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็คือว่าศาลของรัสเซียเนี่ยประกาศสั่งห้ามให้พรรคนี้ลงเลือกตั้งส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนหน้าซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันการเลือกตั้งรัสเซียเราไม่ได้ตามกันอยู่แล้ว
1: เพราะ
0: เพราะเราก็รู้อาจจะพอรู้ผลอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าการแบนพรรคยาบากาในการเลือกตั้งรอบหน้าก็อาจจะเหมือนการปิดประตูไม่ให้ฝ่ายที่ต่อต้านสงครามได้มีโอกาสได้หายใจหายคอกันเลยเรื่องมีอยู่ว่าพรรคยาบากาครับโดนอีกพรรคหนึ่งก็คือชื่อพรรคโรดิน่าพรรคโรดิน่าเป็นพรรคฝ่ายขวาขวาจัดเลยแหละเป็นพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลรัสเซียก็คือว่ายื่นคำร้องต่อศาลครับให้ในจริงๆในหลายข้อหาเลยแหละหนึ่งแหละก็คือยื่นคำร้องต่อศาลว่าพรรคยาบาลากาให้การสนับสนุนพวกกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงซึ่งก็คืออะไรรู้ไหมฮะพรรคยาบาลากาเขียนสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหว LGBTQ นานาชาติในเว็บ
1: นี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าสนับสนุนหัวรุนแรง
0: หัวรุนแรงใช่แต่ต้องโอเคย้อนกลับไปก่อนรัสเซียประกาศให้กลุ่มเคลื่อนไหวด้าน LGBTQ เนี่ยเป็นกลุ่มหัวรุนแรงตั้งแต่ปี2023
1: ก็เป็นคำจำกัดความของทางการรัสเซีย
0: ของทางการรัสเซียก็เลยกลายเป็นว่าเอาเรื่องเนี้ยเอาคำตัดสินตรงนั้นมาย้อนตรงนี้ได
1: ้
0: เรื่องที่2ฮักยาบากาเอาเนื้อเพลงสมัยโซเวียตมาผู้นำพรรคนะครับเอาเพลงเนื้อเพลงสมัยโซเวียตมาพูดในคำสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ
1: ์โอ้โอเคได
0: ้โอเคได้อีกเรื่องนึงครับแล้วก็ในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วย

0: งานเขาเรียกว่าอะไรสตง.ของรัสเซีย
1: สำนักงาน
0: ตรวจเงิน
1: อะ
0: ไรเงี้ย
1: ตรวจทุจริตใช่ไหม
0: การใช่ปะตรวจเงินตรวจการทุจริตเลยครับเขาบอกว่าพรรคยาบาก้าได้รับเงินจากตัวแทนจากต่างประเทศก็คือมีทั้งสหรัฐมีทั้งเยอรมันอะไรเงี้ยก็เลยว่าเป็นข้อพิจารณาให้พรรคเนี่ยไม่ควรถูกดำเนินการไม่ควรได้รับอนุญาตในการลงเลือกตั้งในครั้งต่อไปเพราะอาจว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
1: ก็เหมือนกับมีรัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรต่างชาติหนุนหลังมาจะมาแทรกแซง
0: ใช่ก็เลยกลายเป็นคำตัดสินของแล้วศาลก็พิจารณาแล้วว่ามีมูลก็เลยกลายเป็นคำตัดสินให้แบนพรรคนี้ไปซึ่งในวันที่เขามีการพิจารณาคดีวันจันทร์ก็คือมีคนออกมารอสนับสนุนหน้าศาลหลายร้อยคนเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาก็จะถือเขาก็จะแสดงรูปแอปเปิลคือยาบาก้าในภาษารัสเซียแปลว่าแอปเปิลก็จะเสนอถือเสียลักษณ์ของเขาแล้วก็ส่งเสียงให้การสนับสนุนเพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่มันเหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วที่ในการดำเนินการในสภาเนาะที่จะสามารถช่วยเบรกรัฐบาลในการต่อต้านสงครามได้แต่ถามว่าพรรคยาบาก้ามีแรงขับเคลื่อนมีบอกว่ามีพลังขนาดนั้นไหมบอกก่อนพรรคเนี้ยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2003แล้วก็คือไม่ได้2003ก็คือไม่มีที่สสชนะเลือกตั้งเลยตั้งแต่ปี2003
1: 23ปีเหรอ
0: ใช
1: ่แต่ว่ายังเป็นพรรคการเมืองอยู่ยังทำงานอยู่
0: ใช่ยัง
1: โดยไม่ได้เข้าสภา
0: โดยไม่ได้เข้าสภาใช่แต่ถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยรัสเซียเนี่ยตัวของกตรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็อนุมัติรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคยาบาก้าด้วยก็คืออนุมัติไปแล้วโอเคส่วนหนึ่งก็จะมองว่านักวิเคราะห์เขาก็มองว่าในแง่หนึ่งคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะ
1: ก็คือเป็นพิธีตาม
0: ใช่
1: ถ้าจะดูเป็นประชาธิปไตยก็ต้องมีคู่แข่งถูก
0: ก็ต้องมีคู่แข่ง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นคู่แข่งที่โอเคคู่แข่งจริงๆอ่ะแหละแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือก็ไม่ได้ชนะเลือกตั้งมาเลยตั้งแต่ปี2003แล้วก็ลงไปก็ไม่น่าจะไอ้นี่เพราะว่าจริงๆพรรคยาบาก้าเป็นพรรคที่จุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดคือต่อต้านสงครามโอ้ตั้งแต่สงครามเชชเนียตั้งแต่ยุค90-2000สงครามเชชเนียสงครามบุกตอนที่ยึดไครเมียก็ต่อต้านตอนที่อย่างยูเครนรอบล่าสุดก็ต่อต้านแต่เขาก็มองว่าโอ้สังคมรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้แบบนิยมอะไรขนาดนั้นไม่ได้นิยมพรรคนี้ขนาดนั้นก็ส่งไป
1: ก็อยู่ไปแบบนั้นแหละ
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าเหมือนอะไรดนใจก็ไม่รู้ให้แบบมีการเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนี้ขึ้นมาคือพรรคอีกพรรคนึงเนี่ยพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ใช่พรรครัฐบาลหลักของรัสเซียนะฮะเป็นพรรครูนิน่าเนี่ยส่งคำร้องถึงศาลให้พิจารณาสั่งห้ามพรรคนี้ลงเลือกตั้ง
1: ก็คงจะมีใบสั่งมาหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พรรคจริงๆพรรคยาบาก้าก็เพิ่งโดนไซเบอร์แอคแท็กเพิ่งโดนโจมตีระหว่างที่ระดมทุนหาเสียงเลือกตั้งในอินเทอร์เน็ตด้วยมันก็มีสัญญาณอะไรหรือเปล่าว่าหรือเอาข้อจริงแล้วรัฐบาลของปูตินเริ่มจะ กังวลแล้วก็ด้วยก็ต้องบอกว่าด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหลายๆอย่างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันเริ่มใกล้ตัวคนรัสเซียมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นปัญหาพลังงานอย่างเช่นปัญหาเงินเฟ้
1: อ
0: เงินรูเบิลค่อนข้างเฟ้อนะครับตอนนี้แล้วก็ปัญหาสงครามมันยืดเยื้อคนก็โดนส่งไปนะทหารเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยไปแนวหน้าอะไรกันเยอะคนก็เริ่มที่จะเหนื่อยล้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ให้รัฐบาลรัสเซียเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่มองว่ารัสเซียประมาทไม่ได
1: ้ก็รู้สึกว่ามันเป็นภัยคุกคามอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับต่อให้ที่ผ่านมาจะมีกฎหมายจะมีการปราบปรามคนที่ออกมาต่อต้านสงครามกันเจนคือแค่ออกมายืนถือป้ายก็โดนอุ้มไปแล้วโดนอุ้มขึ้นรถตำรวจไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องเห็นการประท้วงหรอก
0: ใช่แต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการต่อสู้ในระบบเนาะ

0: ก็กังวล
1: ก็ไม่มีอีกต่อไป
0: ใช่
1: ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้ว
0: ส่วนผลเลือกตั้งก็จริงๆก
1: ็ไม่ต้องติดตามก็ได้จริงติดตามได้นะคะ
0: ติดตามได้นะ
1: คะก็จะยังเป็นผู้นำคนเดิม
0: ใช่แ
1: ต่ว่าเป็นมา20กว่าปี
0: ใช่จะ30แล้วแต่ว่าก็ลองดูสัดส่วนที่นั่นละกันเพราะว่ารอบที่แล้วพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีปูตินก็ได้ที่นั่งลดลงนะเอาพูดตรงๆแต่ว่าอันนั้นมันช่วงก่อนสงครามการเลือกตั้งรอบแล้วคือปี2021
1: ค่ะ
0: ช่วงก่อนสงครามแต่ว่ารอบนี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าท่านใดอยากติดตามก็รอดูนะครับ18ถึง20กันยายนนี
1: ้น่าสนใจดีเหมือนกันเผื่อว่ามันจะบอกอะไรเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมรัสเซียบ้างไหม
0: ใช่
1: นะคะก็ติดตามกันเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังเช่นเคยกับหน้าต่างโลกนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
5: ซียูดีไลท์101.5 FM
6: ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฟันฝ่าไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไปไม่ถึงไหนเรือของชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปโอโซเลมิโอนะคะซึ่งก็เป็นทางที่นำมาทำเป็นฉบับบรรเลงโดยนักเปียโนที่ชื่อจาน่าสเตลมาร์กนะคะซึ่งก็เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของอันเฟรโดมาร์กซุชีแล้วก็นอกจากนั้นยังมีนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งก็คือเจอร์มานีคาโปโรค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ The New Christie Minstrels บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาในปี1965 A Little Bit of Happiness ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Barry Richards และ Don Thomas ส่งต่อด้วย The Harden Trio กับเพลง Diddle ดัมลินนะคะซึ่งก็เป็นฉบับที่ปล่อยออกมาในปี1968งานประพันธ์ของ F. Wright โดยมี Frank Jones มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งในช่วงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1956นะคะงานประพันธ์ของ Melvin Ensley โดยมี Michael Brooks มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ชื่อเพลงคือ Singing the Bluesขับร้องโดยกายมิเชลซึ่งบันทึกเพลงนี้กับวงของออเคสตราของเรย์คอนนิฟนะคะ

ช่วงที่บางท่านบอกว่าการใช้จ่ายนี่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษรายได้เท่าเดิมแต่ดูเหมือนว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นมาก็ต้องหาทางประหยัดนะคะด้วยการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็เพื่อที่จะทำให้รายได้ที่เราได้รับนะเป็นค่อนข้างคงที่สามารถที่จะทำให้เดือนชนเดือนได้อย่างสบายๆหรือเดือนชนเดือนแล้วจะมีส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้ได้ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีมากๆนะคะในยุคที่ข้าวของมีราคาแพงบางทีก็ต้องเสาะแสวงหาว่าที่ไหนที่ราคาถูกกว่ากันนิดนึงก็ไปซื้อหามาจากที่นั่นแล้วก็การไปแต่ละครั้งก็ไปแล้วก็ให้คุ้มนะคะบางท่านบอกว่าต้องมีทั้งรถเข็นรถลากแล้วก็เพื่อจะได้นำมาใช้ได้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์นี้ก็ออกไปจับจ่ายกันครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ละครั้งที่ออกจากบ้านก็คือต้นทุนแล้วขณะที่บางท่านก็อาจจะบอกว่าก็ต้องออกไปจับจ่ายที่ไหนกันล่ะเพราะว่าอยู่ปัจจุบันนี้ของมาส่งเราได้ถึงที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการปรุงอาหารนี่เฉพาะในด้านของอาหารแง่เดียวนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งที่บอกว่าหาไปหามาก็เจอแล้วว่าทำไมรายได้ของเราเนี่ยเอ๊ะมันเคยพอได้อย่างสบายๆตอนนี้มันหายไปไหนก็ปรากฏว่าพอปลายนิ้วของเราเนี่ยไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะไม่เว้นแต่ละวันที่ของมาส่งที่บ้านแล้วจริงๆแล้วของเหล่านั้นจำเป็นไหมบางทีมาส่งแล้วเดือนหนึ่งยังไม่ได้แกะกล่องดูเลยว่าข้างในคืออะไรอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่บางทีเราต้องนึกย้อนแล้วก็ทบทวนนะคะว่าไอ้เจ้าเงินของเราเนี่ยมันหายไปไหนกันแน่มันอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการของเราด้วยหรือเปล่านะคะมาฟังเพลงกันต่อกับ Fats Domino กับBlueberry Hill นะคะซึ่งก็เป็นเพลงยอดนิยมที่เผยแพร่ในปี1940เพลงนี้ประพันธ์โดยวินเซนต์โรสนะคะเนื้อร้องโดยอันลูอิสแล้วก็ลารีสตอกค่ะแซมมี่เคเป็นผู้บันทึกเสียงครั้งแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของเกรนมิลเลอร์ลูอิสอาร์มสตรองก่อนที่จะกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต Rock and Roll อย่างถล่มทลายโดยFats Domino ในปี1956นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฟังฉบับปี1956ของ Fats Domino Blueberry Hill นะคะส่งต่อกันด้วย You're 16, You're Beautiful and You're Mine นะคะของ Johnny Burnett ค่ะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1960นะคะเพลงนี้มี Snuff Garrett มาเป็นโปรดิวเซอร์งานประพันธ์ของโรเบิร์ตบีชูแมนแล้วก็ริชาร์ดเอ็มชูแมนนะคะส่งต่อกันด้วยเพลงของเอลวิสเพลสลีย์เพลงนี้ตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังที่บอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่จะต้องฟังเพลงของเอลวิสเพลสลีย์เพราะว่าเป็นเดือนที่เอลวิสเพลสลีย์ลาลับจากโลกนี้ไป16สิงหาคมนะคะกับเพลง It's Now or Never ค่ะ

วันที่16สิงหาคมปี1977นะคะเป็นวันที่เอลวิสเพรสลีย์เสียชีวิตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงหรือหัวใจล้มเหลวนะคะทำให้วันที่16สิงหาคมแฟนเพลงของเอลวิสเพรสลีย์ก็จะรำลึกนึกถึงแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆกันถ้าย้อนมาถึงบ้านเราก็มีราชาเพลงลูกทุ่งไทยคือคุณสุรพลสมบัติเจริญก็เสียชีวิตในวันที่16สิงหาคมด้วยนะคะเพลง It's Now or Never ของ Elvis Presley บันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลในปี1960ค่ะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตที่สุดของ Elvis Presley นะคะทำยอดขายจากทั่วโลกกว่า20ล้านชุดนับเป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ขายดีที่สุดตลอดกาลค่ะแล้วก็ในปี1960นะคะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ติดอันดับหนึ่งในชาร์ตของอเมริกาโดยครองอันดับหนึ่งนาน5สัปดาห์ขณะที่ในอังกฤษนะคะก็ครองอันดับหนึ่งนาน8สัปดาห์นี่ก็คือความสำเร็จของเอลวิสเพรสลีย์นะคะแล้วก็กลับมาครองชาร์ตอีก1สัปดาห์ในปี2005ในเวอร์ชันที่นำมาวางจำหน่ายใหม่นะคะรวมถึงหลายประเทศด้วยกันก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดของ Elvis Presley แล้วก็ทำยอดขายได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ It's Now or Never นะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ค่ะท่านผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามายังรายการผ่าน LINE แอดสถานี @จุฬา Radio @จุฬา Radio นะคะการฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬานะคะนอกจากการฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬาRadio Plus นะคะซึ่งดาวน์โหลดแล้วก็ฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการย้อนหลังแล้วบางท่านติดตามงานต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาผ่านเว็บไซต์ก็ยังเป็นเว็บไซต์ www.jula.ac.curadio.jula.ac.th อยู่นะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงของ Elvis Presley ตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังที่หวนรำลึกนึกถึง Elvis Presley นะคะกับเพลงนี้ค่ะ Sentimental Me นะคะที่ Elvis Presley บันทึกไว้ในอัลบั้มที่ชื่อ Something for Everybody ในปี1961ก่อนที่จะมาปรากฏในอัลบั้ม

มต่างๆนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความทุ่มเทอย่างหมดหัวใจพูดถึงคนคนหนึ่งที่ตกหลุมรักแล้วก็หมดหวังมีชีวิตอยู่เพื่อมอบความรักให้คนรักเท่านั้นและเชื่อว่าคนรักของเขาเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถูกลิขิตถูกกำหนดเอาไว้แล้วอะไรประมาณนั้น sentimental me นะคะประพันธ์โดย James T. Moorehead แล้วก็ James Carson ค่ะเผยแพร่ในปี1949นะคะ Elvis Presley ก็บันทึกเพลงนี้ในเดือนมีนาคมปี1961ค่ะ Kiss Me Quick นะคะอีกเพลงหนึ่งของ Elvis Presley ที่ไม่ค่อยได้เปิดแต่ว่าเป็นคำแนะนำของท่านผู้ฟังค่ะเพลงนี้เป็นเพลงรักสนุกสนานเร่งเร้านะคะสะท้อนความตื่นเต้นของความรักในวัยหนุ่มสาวความกลัวว่าช่วงเวลาดีๆจะไม่ยั่งยืนแล้วก็ปรารถนาที่จะคว้านะคะคว้าความสุขนั้นเอาไว้ในทันทีทันใดก่อนที่ความรู้สึกนั้นจะจางหายไปค่ะเพลงนี้ประพันธ์โดยด็อกบูมัสแล้วก็มอสชูแมนนะคะเอลวิสเพลสลีย์บันทึกในปี1961ค่ะและเมื่อปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมพอควรนะคะสูงสุดที่อันดับ34ในชาร์ตซิงเกิลของบิลบอร์ดในปี1964ค่ะต่อกันด้วยอีกสักเพลงหนึ่งจากเอลวิสเพลสลีย์เพลงนี้ Follow That Dream นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เอลวิสเพลสลีย์บันทึกโดยมีวงโจดานาสมาร้องประสานให้ปล่อยออกมาในปี1961งานประพันธ์ของเฟรดไวส์แล้วก็เบนไวส์แมนนะคะเป็นเพลงที่ทำให้เราค่ะเชื้อชวนให้เรามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความหวังความมุ่งมั่นอิสรภาพส่วนบุคคลซึ่งก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจผู้คนให้ก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ไล่ตามความฝันของเราแม้ชีวิตจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่แน่นอนบ้างก็ตามแต่ยังคงต้องฝันกันต่อไปนะคะในเพลงก็บอกว่า if your heart is restless from waiting so longหากหัวใจของคุณไม่สงบเพราะว่ารอคอยมานานแล้วคุณจะต้องทำอะไรยังไงฟังจากเพลงเลยค่ะ

ซียูดีไลท์ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณพิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนบาจิราพรควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะช่วงระหว่างนี้นะคะเดินตากฝนนิดนึงก็มีความรู้สึกว่าบางช่วงของวัยเราเนี่ยเราเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์มีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มคนสาวเรื่อยมานะคะแต่เมื่อประสบการณ์ในชีวิตเจอมากขึ้นก็เกิดความรู้สึกว่าความอ่อนไหวทางอารมณ์เนี่ยมันลดลงแต่เปลี่ยนมาเป็นความอ่อนไหวทางร่างกายที่แหมเจอฝนนิดนึงก็เอาละนะคะทำท่าจะเป็นหวัดเสียแล้วอะไรประมาณนั้นสูตรดั้งเดิมก็คือบีบน้ำมะนาวนะคะมะนาวสดๆเราเนี่ยค่ะมะนาวเขียวๆเราเนี่ยนะคะบีบใส่น้ำเปล่าค่ะไม่ต้องเปรี้ยวนักนะคะแค่พอให้รู้สึกว่ามีมะนาวอยู่ในน้ำเปรี้ยวหน่อยๆค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ดื่มทั้งวันก็ทำให้อาการดีขึ้นนะคะวิถีธรรมชาติค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังพอควรทีเดียวปล่อยออกมาในปี1967นะคะ Apples Peaches Pumpkin Pie นะคะโดย J and the Technics นะคะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์คือ Maurice Irby เป็นเพลงฮิตของปี1967นะคะซึ่ง

็ใช้บทเพลงกล่อมเด็กแล้วก็เกมในสนามเด็กเล่นในวัยเด็กนะคะอย่างเช่นซ่อนหาที่ชื่อว่าเราคงคุ้นเคยกันดีนะคะซึ่งเวลาเล่นซ่อนหาเนี่ยก็มักจะบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมฉันจะไปแล้วนะอะไรประมาณนั้นค่ะเป็นอุปมาอุปไมยถึงความไร้เดียงสาที่สูญหายไปแล้วบรรดาของหวานขนมต่างๆก็เป็นตัวแทนของวันเวลาที่เรียบง่ายไร้กังวลในช่วงเยาว์วัยแล้วก็ในขณะที่เนื้อเพลงก็พูดถึงความโหยหาความสัมพันธ์ที่ห่างเหินหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอาจจะด้วยเรื่องของการศึกษาด้วยภาระหน้าที่ด้วยภาระของชีวิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ส่งต่อกันด้วยเบิร์ดร็อกนะคะจากThe Every Brothers ค่ะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของบูดโลไบรอันนะคะเป็นเพลง Rock and Roll สนุกสนานในปี1958เกี่ยวกับความอิจฉาริษยาของวัยรุ่นการแข่งขันความรักนะคะแข่งขันในเรื่องของความรักคู่แข่งที่ชื่อจอนนี่ซึ่งพยายามแย่งแฟนสาวของอีกคนหนึ่งเขาใช้คำว่าเบิร์ดด็อกนะคะก็คือสุนัขล่าสุนัขล่าสัตว์สุนัขล่าเนื้อที่ติดตามไล่ล่าต้อนเหยื่อซึ่งในที่นี้ก็ใช้เป็นคำเปรียบเปรยถึงผู้ชายที่ก้าวร้าวเจ้าเล่ห์ที่คอยจ้องจะแย่งคนรักของคนอื่นอะไรประมาณนั้นเบิร์ดด็อกนะคะส่งต่อกันด้วยเพลงนี้ค่ะ100 Pounds of Grey นะคะของจีนแม็กแดเนียลค่ะซึ่งเขาปล่อยออกมาในปี1961นะคะงานประพันธ์ของลูเทอร์ดิกสันบ๊อบอิลกินแล้วก็รวมไปถึงเอ็ดเวิร์ดอับราฮัมสไนเดอร์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้คำอุปมาเรื่องการสร้างโลกในพระคัมภีร์เพื่อบรรยายความรู้สึกของคนเราในเรื่องของความรักนะคะพรรณนาถึงพระผู้สร้างที่ปั้นดินเหนียวให้เป็นผู้หญิงเปรียบเทียบคนรักของเขานะคะว่าเป็นของขวัญอันสุดแสนอัศจรรย์ที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นมีค่าควรแก่การดำรงอยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านนท์โพแก้ววรางกูร
1: โรคไข้ปวดข้อยุงลายชิคุนกุนย่าคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนย่าคืออะไรโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนย่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ถ่ายทอดโดยยุงลายชนิดเดียวกันกับที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้าค่ะโรคนี้พบได้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงทวีปเอเชียโดยมีลักษณะเด่นคืออาการปวดข้ออย่างรุนแรงจงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวชื่อชิคุนกุนย่ามีความหมายถึงตัวงอซึ่งแสดงถึงท่าทางของผู้ป่วยที่มักมีอาการตัวงอเนื่องจากอาการปวดข้อโดยโรคนี้มักไม่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและอย่างมีนัยสำคัญค่ะด้านสาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่าซึ่งยุงลายบ้านและยุงลายสวนทำหน้าที่เป็นพาหะนำโรคเมื่อยุงที่มีเชื้อกัดมนุษย์เชื้อไวรัสจะถูกถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายโดยทันทีโดยทั่วไปโรคนี้จะไม่แพร่จากคนสู่คนโดยตรงยกเว้นกรณีที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในช่วงคลอดซึ่งพบได้น้อยค่ะการระบาดมักเกิดขึ้นในฤดูฝนหรือพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานานซึ่งเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยอาการของโรคมักปรากฏภายใน 3-7 วันหลังถูกยุงกัดอาการสำคัญได้แก่อาการไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับอาการปวดข้ออย่างมากซึ่งมักเกิดที่ข้อเล็กของมือข้อเท้ารวมถึงข้อเข่าและข้อศอกค่ะโดยผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการผื่นแดงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรืออาการอ่อนเพลียอย่างมากโดยอาการปวดข้อส่วนใหญ่จะทุเลาภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ในบางรายอาจจะอยู่นานเป็นเดือนหรือเป็นปีแม้ว่าร่างกายจะกำจัดเชื้อได้แล้วซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ค่ะด้านการรักษาโรคชิคุนกุนย่าเป็นการรักษาตามอาการและจะยังไม่มียาหรือวัคซีนเฉพาะสำหรับการรักษาโรคค่ะดังนั้นผู้ป่วยควรพักผ่อนอย่างเต็มที่ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและใช้ยาลดไข้หรือยาลดอาการอักเสบเช่นยาพาราเซตามอลหรือยาในกลุ่มเอนเซตก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงในระยะแรกหากยังไม่สามารถแยกโรคชิคุนกุนย่าออกจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างชัดเจนค่ะในกรณีที่อาการปวดข้อรุนแรงควรพิจารณาการใช้ยาต้านอาการอักเสบเพิ่มเติมหรือการทำกายภาพบำบัดและนอกจากนี้ค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก็ควรพบแพทย์ค่ะเพื่อประเมินอาการแล้วก็พิจารณาการรักษาเพิ่มเติมค่ะด้านการป้องกันโรคก็จะมุ่งเน้นที่หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดและเป็นการลดจำนวนยุงลายในสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ควรใช้ยาทากันยุงนอนในมุ้งสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่นภาชนะที่มีน้ำขังถาดรองกระถางต้นไม้ยางรถเก่าๆและรางน้ำค่ะนอกจากนี้ค่ะควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่ยุงลายออกหากินค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูรนี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงผมชัดเจนไหมครับพานิชาครับ
1: ชัดเจนค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะก็พบกันทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขนาดนี้ทั้ง4ภูมิภาคนะคะผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์ที่เป็นช่องทาง YouTube นะคะช่องทางใหม่ค่ะชื่อ Channel ว่า Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังย้อน

0: ังได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่มีการลบวิดีโอตัวนี้ออกไปนะคะ
1: ครับซึ่งเราก็จะนำลิงก์ของการที่เราได้เผยแพร่ผ่านช่อง YouTube นะครับมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Facebook Fanpage ของทางไทยยูนิวส์นะครับเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษากัน

0: นะคะหลายพื้นที่ก็น่าจะมีการจัดกิจกรรมกันค่ะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2569นะคะโดยเฉพาะมอหัดใหญ่อันนี้เป็นเล่าบรรยากาศของมอหัดใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะในช่วงเช้าวันนี้ก็คือน้องๆ นักเรียนนะคะทั้งภาคใต้ตอนล่างเนี่ยหลากหลายสถาบันการศึกษามาร่วมกิจกรรมกันหนาแน่นมากคึกคักมากๆเลยค่ะทำให้การจราจรก็ติดขัดเป็นอย่างมากนะคะต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะงานจัดขึ้นวันที่18ถึงวันที่20สิงหาคม2569ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องมีการวางแผนการเดินทางหรือว่าการเดินทางไปทำงานไปเรียนในช่วงเช้าๆเนี่ยต้องเผื่อเวลามากๆเลยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยปกติแล้วจากที่บ้านเนี่ยมาที่มอจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเมื่อเช้านี้ใช้เวลาไปประมาณเกือบ40นาทีเลยค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องเดินทางนะคะต้องเผื่อเวลาเอาไว้เยอะๆเลยค่ะในช่วงนี้ที่มอนาเลสวนก็จัดงานด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วนะครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวน้องๆจะปิดกันนะครับมาร่วมกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีภาพบรรยากาศนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับที่มาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในแต่ละช่วงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะครับจาริกรอยไทยแล้วก็ในช่วงของสนทนาสถาบันนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามรับชมติดตามรับฟังกันด้วยนะครับอ้อในพื้นที่ของทางมอหัดใหญ่ที่จัดกิจกรรมนี่คือวันนี้ก็ยังไม่เจอฝนใช่ไหมฮะ
0: ค่ะณตอนนี้ยังไม่เจอฝนเลยค่ะแดดก็ค่อนข้างดีอากาศร้อนเลยนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะตามพยากรณ์อากาศเนี่ยสำหรับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ดูจากแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเนี่ยมีฝนเพียงแค่ประมาณ 15% ในช่วงบ่ายๆค่ะ
1: ครับนะก็คงจะได้จัดกิจกรรมนะครับน้องๆก็เต็มที่กันอยู่เหมือนกันนะครับพลังก็เหลือหลายอยู่เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆของเราทุกคนก็มีความสุขกันเต็มที่นะครับแล้วก็ได้รับความรู้เรียกว่าประสบการณ์ต่างๆนะครับจากนอกห้องเรียนกันด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาที่บรรยากาศของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรกันสักหน่อยนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับผมก็เรียกว่าโชคดีหน่อยนะฮะได้มีโอกาสมาเปิดสถานีตั้งแต่ตีห้าก็รถยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้สะดวกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีพี่ๆจราจรนะครับดูแลกันอย่างดีอยู่เหมือนกันนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับก็อยู่ใกล้กับทางคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับก็เรียกว่ามีการแบ่งพื้นที่กันนะครับใครที่มีความสนใจที่อยากจะมาดูอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37นะครับประจำปี2569นะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ทาง Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้มีการแชร์ภาพไว้เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็จัดเพียงแค่ผ่านไปแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะครับยังเหลืออีกครึ่งวันนะฮะเห็นเขาบอกว่าก็เปิดรับลงทะเบียนอยู่ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าบรรยากาศเบื้องต้นกันนะครับก็ในส่วนนี้นะครับทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับที่นี่ก็ให้ความสำคัญนะครับต่อการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้นะครับการศึกษาของน้องๆนักเรียนในทุกภูมิภาคนะครับซึ่งก็มีภาพบรรยากาศนะครับจากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ครับประจำปี2569นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดการที่อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยภายในกิจกรรมครับมีไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นถอดรหัสร่างกายมนุษย์นะครับจัดการที่ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์กันเลยนะครับมีโลกของจุลินทรีย์และปรสิตนะครับก็จัดการที่ห้องปฏิบัติการนะครับของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยานะครับมีเปิดโลกสารชีวโมเลกุลนะครับที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีวเคมีนะครับแล้วก็มีมหัศจรรย์การทำงานของร่างกายมนุษย์นะครับที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาสรีรวิทยานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็มีทีมงานของหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชนนะครับของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้ร่วมจัดกันนะครับก็มีน้องๆหลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันนะครับก็จะใช้เวลาในแต่ละห้องเนี่ยนะครับประมาณโรงเรียนละ20นาทีนะครับก็มีน้องๆหมุนเวียนนะครับเข้ามาร่วมงานกันตลอดเลยนะครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับจะจัดการในช่วงบ่ายอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คงยังมีคิวกันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องมีการจัดลำดับคิวให้กับน้องๆทุกคนนะครับทางคณะเองก็ มีความคาดหวัง

0: นะครับที่อยากจะให้น้องๆที่หลายคนนะครับมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะมาเห็นบรรยากาศนะครับกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างเต็มที่กันอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้กันได้นะครับรวมถึงในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมกันแล้วก็ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากที่ทราบมาเบื้องต้นเนี่ยก็จะจัดกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาเล่าสวยกับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังแล้วก็ดูภาพบรรยากาศเบื้องต้นกันณขณะนี้ครับคุณพานิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวและภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆนะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจากคุณอดิเรกด้วยค่ะนะคะในช่วงแรกรับฟังข่าวสารในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวยังคงมีภาคอื่นๆนะคะหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาในช่วงของรอบดูทั่วไทยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาวิชาการนิติธรรมความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บทเรียนจากพระราชกรณียกิจสู่การพัฒนากระบวนการความยุติธรรมไทยติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหทัศน์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาวิชาการนิติธรรมความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บทเรียนจากพระราชกรณียกิจสู่การพัฒนากระบวนการความยุติธรรมไทยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569เพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีมหาวชิราราชธิดาและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยเนื่องในวันรพีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระราชบิดาแห่งกฎหมายไทยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าการสืบสานพระราชกรณียกิจควรมุ่งให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะการนำข้อกำหนดกรุงเทพมาใช้เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการขยายมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเนื่องจากสัดส่วนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ18เป็นร้อยละ29ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาหรือประมาณ 90,000 คนจากผู้ต้องขังทั้งหมด 300,000 คนนอกจากนี้ควรส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ต้องโทษให้กลับคืนสู่สังคมและเปิดโอกาสให้มีงานทำโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องประวัติอาชญากรรมและการล้างมลทินซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการล้างมลทินเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติล้างมลทินพ.ศ. 2550ด้านพงศวาสนีละโยธินอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าพระองค์ผ่าส่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรือนจำและส่งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรมีการคัดกรองระหว่างผู้เสพผู้ค้าและผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและไม่เพิ่มภาระให้กับเรือนจำเกินศักยภาพทางนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ควรนำพระราชดำริมาพัฒนาการบริหารโทษภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2562โดยสร้างสมดุลระหว่างการลงโทษกับการคืนคนดีสู่สังคมขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณกรบุญมีอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอให้ยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะการนำข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมนเดลามาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจุบันกฎหมายไทยบางส่วนกำหนดให้ผู้ดูแลผู้ต้องขังเป็นหน้าที่ของเรือนจำแต่ยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นสิทธิของผู้ต้องขังจึงมีการนำเสนอใน3แนวทางสำคัญได้แก่ 1. แก้ไขกฎหมายให้การดูแลพื้นฐานเป็นสิทธิของผู้ต้องขัง 2. ตัดคำว่าตามสมควรออกจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ติดมารดาในเรือนจำเพราะเด็กไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดและ 3. ยกระดับมาตรฐานการลงโทษทางวินัยโดยเฉพาะการขังเดี่ยวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาและข้อกำหนดกรุงเทพข้อมูลยังพบอีกว่าผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยเพิ่มจากประมาณ 29,000 คนในปี 2563 เป็นประมาณ 33,000 คนในปี 2566 และไทยมีอัตราผู้ต้องขังหญิงต่อจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา

0: นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้ปรับกระบวนทัศน์ด้านกระบวนการยุติธรรมใน4ประเด็นได้แก่เพิ่มมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังพัฒนามาตรการป้องกันและติดตามผู้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงโดยไม่ใช้รูปแบบเรือนจำเพิ่มกลไกเยียวยาผู้เสียหายและเปิดให้หน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้านพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าพระองค์พาทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับแรกที่จัดทำขึ้นเพื่อดูแลผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะรวมถึงโครงการกำลังใจและพระราชกรณียกิจในเวทีสหประชาชาติโดยนับตั้งแต่การเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางครั้งแรกเมื่อปี2544จนถึงวันที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติรับรองข้อกำหนดกรุงเทพใช้เวลาเกือบ10ปีสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการผลักดันประเด็นสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงทั้งนี้ผู้ร่วมการเสวนาเห็นตรงกันว่าประเทศไทยควรสืบสานพระปณิธานอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ตามบริบทของตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้คุณธนกรวสิยานนท์นะครับมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องรัฐเอกชนชงวิจัยดันนโยบายเชิงรุกวัคซีนหัดเข็ม3นะครับในการมุ่งเป้าขจัดโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทยติดตามรับฟังรายงานเพิ่มเติมครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนและมูลนิธิป้าทองคำได้ร่วมกันเปิดเผยผลวิจัยสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการกวาดล้างโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทยจากการศึกษาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ทำการสำรวจตัวอย่างเลือดของประชากรไทยใน4จังหวัดตัวแทนภูมิภาคได้แก่อุตรดิตถ์พระนครศรีอยุธยาบุรีรัมย์และตรังรวมทั้งสิ้น 3,675 ตัวอย่างโดยผลการวิจัยพบว่าภาพรวมประชากรไทยมีระดับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหัดอยู่ที่ร้อยละ 61.3 ซึ่งยังต่ำกว่าระดับภูมิคุ้มกันหมู่ที่จำเป็นในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อและสิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่ากังวลที่สุดคือช่องว่างของภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นช่วงอายุ14ถึง31ปีโดยพบระดับภูมิคุ้มกันต่ำเพียงร้อยละ 27 ถึง 46 เท่านั้นเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันที่เคยได้รับจากวัคซีนลดลงตามกาลเวลาสอดคล้องกับสถิติผู้ป่วยโรคหัดในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปจากผลการศึกษานี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรวยพรศรีสัสลักษณ์รองผู้อำนวยการสวรส.จึงได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญคือการพิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่3แก่ประชากรกลุ่มอายุ10ถึง40ปีเพื่อปิดช่องว่างภูมิคุ้มกันดังกล่าวพร้อมกับเสนอให้เร่งเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนปกติเข็มที่2ในเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำรวมถึงบูรณาการการฉีดวัคซีนในสถานศึกษามหาวิทยาลัยและสถานประกอบการเพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงและลดต้นทุนในระบบสาธารณสุขด้านเภสัชกรอภิชัยพศเลิศอรุณรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคยืนยันว่ากรมควบคุมโรคมุ่งมั่นนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการกำจัดโรคหัดตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีน MMR เข็มที่1ในเด็กอายุ9เดือนและเข็มที่2ในเด็กอายุ2ปี6เดือนให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ทั่วประเทศควบคู่ไปกับการเร่งรัดติดตามเด็กตกหล่นและการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด การผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการนำข้อมูลวิจัยเชิงประจักษ์มาวางแผนเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายไทยไร้โรคหัดได้อย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะไปต่อในพื้นที่ภาคเหนือกันนะคะกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่รับมาตรการปลอดภัย7ข้อเตรียมร่างแผนสกัดการบูลลี่ภัยไซเบอร์ควบคู่การดูแลสุขภาพจิตติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
4: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่รับมาตรการปลอดภัย7ข้อเตรียมร่างแผนสกัดการบูลลี่ภัยไซเบอร์ควบคู่การดูแลสุขภาพจิตในคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสอดรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยล่วงหน้าโดยไม่รอให้เกิดเหตุการณ์วิกฤตสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นหลายแห่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่8สิงหาคมและออกประกาศมาตรการว่าด้วยความปลอดภัยของสถานศึกษาเมื่อวันที่10สิงหาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศโดยครอบคลุม7มาตรการสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกสถานศึกษาการจะทำแผนความปลอดภัยระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและการตรวจตราพื้นที่รอบสถานศึกษาการจัดตั้งระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลืองานสุขภาพจิตและการส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนวการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับภาคีภายนอกอาทิตำรวจพนักงานอัยการทีมแพทย์และนักจิตวิทยาการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสังเกตการและดูแลเด็กการสร้างความตระหนักรู้และสัมพันธภาพอันดีเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีระหว่างผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาการประกาศให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานแจ้งมาตรการหลักไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วโดยความพิเศษของพื้นที่เชียงใหม่คือการสั่งการให้สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกประเภททั้งขั้นพื้นฐานประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและโรงเรียนสังกัดอปท.ร่วมกันจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละแห่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าปัญหาพฤติกรรมการข่มเหงรังแกหรือบูลลี่อิ้งและการแสดงออกด้วยความคึกขนองมักพบมากในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีความท้าทายใหม่จากการรวมกลุ่มในโลกออนไลน์ผ่านระบบ Open Chat ปกปิดตัวตนซึ่งมักมีการโพสต์เลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงหรือปั่นกระแสโดยไร้ตัวตนจริงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามทางศึกษาธิการจังหวัดได้กำชับให้ทุกสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและมอนิเตอร์พฤติกรรมเสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกอย่างบูรณาการ
5: เรากำลังจะให้หัวข้อไปยังสถานศึกษาแต่ละประเภทลองได้เติมรายละเอียดอื่นที่พึงเห็นสมควรเพื่อมากรุบรวมกันก็จะเอาข้อมูลดังกล่าวนั้นมานำเสนอท่านผู้ว่ากับบอร์ดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นบอร์ดของด้านการศึกษาสูงสุดของจังหวัดเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มีมตินะครับเห็นชอบที่จะประกาศใช้กับสถานศึกษาทั้งจังหวัดในภาพรวมซึ่งก็จะมีการลงรายละเอียดนะฮะซึ่งที่ชัดๆก็เช่นการในช่วยเหลือดูแลคัดกรองส่งต่อการติดต่อเรื่องโดยเฉพาะปัญหาสำคัญเรื่องสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงคัดกรองหรือการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยมันจะมีเส้นทางโฟลว์ชาร์ตของมันอยู่ก็คงจะเอารายละเอียดเนี่ยมาให้คณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็ท่านผู้ว่าก็คงจะได้มีการแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งจะได้มีการประกาศใช้ในเชิงพื้นที่เชียงใหม่
4: จากกระแสความตื่นตัวในการรับมือสถานการณ์รุนแรงขณะนี้หลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มจัดอบรมและซักซ้อมแผนปฏิบัติจริงหนีซ่อนสู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางกายภาพทางนี้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า

0: ควรจัดกิจกรรมซักซ้อมควบคู่ไปกับการสอดแทรกความรู้เรื่องสัมพันธภาพการสื่อสารเชิงบวกการยุติความรุนแรงและการไม่บูลลี่เพื่อดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนไปพร้อมกันสำหรับบุคลากรด้านการช่วยเหลือแม้ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่จะใช้วิธีจัดสรรนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงอาศัยเครือข่ายส่งต่อร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและกรมสุขภาพจิตในพื้นที่แต่เป้าหมายสำคัญตามนโยบายคือการเร่งผลักดันให้มีนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาโดยตรงเพื่อให้เยาวชนเชียงใหม่เข้าถึงบริการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับจัดเวที Informatics MSU Hackathon 2026นะครับกับการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนครับสายดิจิตอลระดับประเทศติดตามรับฟังรายงานเพิ่มเติมครับ
3: ครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันนวัตกรรมดิจิทัลระดับประเทศภายใต้โครงการ Informatics MSU Hackathon 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2569ณคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันณห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แสดงความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัลรองศาสตราจารย์ดร.จันทิมาพลพินิจคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่าโครงการ Informatics MSU Hackathon 2026ได้รับความสนใจจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมากโดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า120ทีมก่อนผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน42ทีมสะท้อนเห็นถึงความสนใจและความตื่นตัวของเยาวชนไทยที่มีต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบ่งออกเป็น2ด้านได้แก่การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน19ทีมแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา7ทีมและระดับอุดมศึกษา12ทีมขณะที่การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security มีจำนวน23ทีมแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา7ทีมและระดับอุดมศึกษา16ทีมโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องอาศัยทั้งความรู้ทางวิชาการทักษะการใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนาแนวคิดและผลงานให้สามารถตอบโจทย์สถานการณ์หรือปัญหาที่กำหนดสำหรับบรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายสถาบันการศึกษาโดยแฮกคาทอนไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการค้นหาทีมที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีเหมือนกันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาการแบ่งหน้าที่ภายในทีมการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นโจทย์จริงรวมถึงการนำเสนอแนวคิดและผลงานต่อคณะกรรมการผลการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโพไซดอนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมส่วนระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมตัวเต็งขอนแก่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะที่การแข่งขันด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม AI โคตรโหดกระโดดยิงอยากกดวาโรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยและระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม I Don't Know จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิธีมอบรางวัลรองศาสตราจารย์ทุกเดือนประยุกต์ศิริไลที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้

0: อบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะและทีมที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น16รางวัลพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเยาวชนในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ความสามารถในการปรับตัวและทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานและสังคมแห่งอนาคตนอกจากการแข่งขันแล้วโครงการ Informatics MSU Hackathon 2026ยังสะท้อนแนวทางการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในห้องเรียนเข้ากับการลงมือปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านโจทย์ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการตลอดจนการบริหารจัดการภาครัฐความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับภาคเอกชนชั้นนำจำนวน5องค์กรด้วยแก่บริษัทอาร์คามีโซลูชั่นแอนด์คอนซัลแทนจำกัดบริษัทเบย์คอมพิวติ้งจำกัดมหาชนบริษัทอาร์คเทนส์ไอทีรีซอร์สจำกัดบริษัทโอเวอร์โฟจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์และโจทย์ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานจริงขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตการจัด Informatics MSU Hackathon 2026จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทดลองคิดทดลองทำและเรียนรู้จากความท้าทายจริงพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิชาการและภาคเอกชนซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมในอนาคตสำหรับคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามการจัดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่เยาวชนตลอดจนสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยมุ่งหวังให้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันสามารถนำไปต่อยอดสู่การเรียนการประกอบอาชีพการสร้างธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนี้ Informatics MSU Hackathon 2026อย่างสะท้อนเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังคนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะในสาขาที่กำลังมีบทบาทสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง AI และ Cyber Securityการเปิดเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ควบคู่กับประสบการณ์จริงจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยสร้างบุคลากรดิจิทัลที่มีคุณภาพและร่วมวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมั่นคงและยั่งยืนผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะมาปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับชุมชนหลังว่าที่การอำเภอที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จัดทำแผนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่โมเดล plus ครั้งที่1ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ร่วมจัดทำแผนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่โมเดล plus ครั้งที่1มุ่งเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่โมเดล plus ครั้งที่1ณที่ทำการชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่โดยมีคณะกรรมการสมาชิกชุมชนและทีมงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเข้าร่วมสำหรับชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 0.13 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 1,145 คน 252 ครัวเรือนและมีถนนสำคัญได้แก่ถนนเพชรเกษมถนนสันติราษฎร์ถนนเสรีและถนนสาครมงคลโดยเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่เคยมีหน้าท่าและตลาดริมคลองแม้มีการพัฒนาระบบระบายน้ำและการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแต่ยังเคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2531 2543 2553และล่าสุดในปี2568ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์เส้นทางน้ำและจุดเสี่ยงโดยน้ำจากคลองอุตภาสามารถไหลเข้าสู่

0: ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลในฝันขณะที่มวลน้ำอีกส่วนไหลเข้าทางบางหักตามท่อระบายน้ำคูระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีระบบเตือนภัยและแผนอพยพที่ชัดเจนสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยมีการเสนอให้ใช้ข้อมูลระดับน้ำและสภาพอากาศเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยเฉพาะจุดเฝ้าระวังในพื้นที่คลองอู่ตะเภาซึ่งสามารถช่วยให้ชุมชนมีเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงในการเตรียมตัวก่อนน้ำเข้าท่วมพื้นที่หาดใหญ่รวมถึงการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสและช่องทางการสื่อสารของชุมชนผ่านไลน์ Open Chat หาดใหญ่โมเดล Plus นอกจากนี้จะจัดตั้งคณะทำงานชุมชนประมาณ 15-20 คนพร้อมอาสาสมัครด้านการเตือนภัยและกู้ภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกซอยรวมทั้งกำหนดจุดเฝ้าระวังสำคัญบริเวณของอู่ตะเภาสะพานม่วงก๋องบางศาลาและสะพานที่ว่าการอำเภอพร้อมเสนอให้เพิ่มกล้อง CCTV ใกล้โรงเรียนอนุบาลในฝันเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงส่วนแผนขณะเกิดภัยชุมชนได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับการอพยพได้แก่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขณะที่จุดจอดรถได้แก่ถนนสีภูตัดใหม่ควนลังสนามบินและโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์พร้อมเตรียมทีมกู้ภัยชุมชนจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับเรือและเข้าร่วมทีมกู้ภัยฮีโร่สงขลาโดยมีความต้องการอุปกรณ์สำคัญเช่นเสื้อชูชีพและวิทยุสมัครเล่นสำหรับการอพยพให้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตามด้วยบ้านชั้นเดียวและพื้นที่เสี่ยงส่วนบ้าน2ชั้นควรประเมินสถานการณ์เป็นรายครัวเรือนและเตรียมอาหารน้ำยาประจำตัวอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบตเตอรี่สำรองและสิ่งของจำเป็นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างน้อย7วันรวมทั้งคำนึงถึงการอพยพสัตว์เลี้ยงทั้งนี้ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จะนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่30สิงหาคมเวลา14 นาฬิกาณที่ทำการชุมชนเพื่อคืนข้อมูลกลุ่มเปราะบางจัดทำแผนการอพยพกำหนดช่วงเวลาและแนวปฏิบัติสำรวจบ้านพี่เลี้ยงตลอดจนจัดตั้งคณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนเพื่อให้สามารถรับมืออุทกภัยได้อย่างเป็นระบบและลดความสูญเสียในอนาคตกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรัวทั่วไทยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
2: ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงต่อไปเลยนะครับในช่วงของจานลึกอร่อยไทยครับ
1: ค่ะ
3: จานลึกอร่อยไทยอร่อย
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นสารคดีเกี่ยวกับพิศวงไทยทองมหัศจรรย์พืชจิ๋วอวดโฉมกลางป่าอุ้มผางติดตามรับฟังรายงานจากคุณอดิเรกมีบุญนะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
4: ร่วมสื่อสารภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่างกับวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
5: จารึกรอยไทยตอนพิศวงไทยทองมหัศจรรย์พืชจิ๋วอวดโฉมกลางป่าอุ้มผางจากข้อมูลของแฟนเพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากได้กล่าวถึงภารกิจการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เพียงแต่เป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวังและปกป้องผืนป่าให้คงความสมบูรณ์เท่านั้นหากแต่ในหลายครั้งยังนำมาซึ่งการพบเจอพันธุ์พืชพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิดอันทรงคุณค่าการบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถือเป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางนิเวศวิทยาที่สำคัญยิ่งซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสู่การศึกษาวิจัยการวางแผนและการกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างพิศวงไทยทองหรือที่เรียกกันว่าพิศวงตานกฮูกพืชจิ๋วสุดมหัศจรรย์ที่ผลิดอกสีเขียวอมน้ำเงินรูปทรงคล้ายคนโทโผล่พ้นผิวดินขึ้นมามองดูแล้วคล้ายกับใบหน้าของนกฮูกตัวน้อย ที่กำลังกระพริบตาทักทายกลางผืนป่าโดยพืชชนิดนี้มีขนาดเล็กลำต้นสูงไม่ถึง2มิลลิเมตรและส่วนดอกมีความสูงเพียงราว 7.5 ถึง 11 มิลลิเมตรเท่านั้นนับเป็นความงดงามอันประณีตที่สร้างความประทับใจและทำให้ความเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มลายหายไปในทันทีสำหรับพิศวงไทยทองนับเป็นพันธุ์ไม้ถิ่นเดียวของไทยพบได้เฉพาะบนเขาหินปูนในป่าเต็งรังบริเวณดอยหัวบทเท่านั้นและได้รับการตีพิมพ์รับรองเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2561เพื่อเป็นเกียรติแก่รองศาสตราจารย์ดร.อบฉันไทยทองโดยปัจจุบันมีสถานภาพทางการอนุรักษ์อยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์การค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วเพียงไม่กี่มิลลิเมตรที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใหญ่เช่นนี้จึงสะท้อนถึงคุณค่าและความเปราะบางของระบบนิเวศเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่ทุกคนต้องตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ยังคงอยู่คู่ผืนป่าไทยตราบนานเท่านานเนื้อหาโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของพืชนะคะพืชจิ๋วมาจากพืชจิ๋วพิศวงไทยทองค่ะก็น้องๆ น่ารักมากๆเลยนะคะเหมือนนกคุกเลยจริงๆค่ะขอบคุณรายงานจากคุณอดิเรกมีบุญด้วยนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
2: ครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในช่วงสนทนาสถาบันครับ
6: เตือนภัย
7: ธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรงและแชร์ลูกโซ่แตกต่างกันยังไง
6: ไม่อยากถูกหลอกต้องเช็คให้ดี
8: ธุรกิจขายตรงมีค่าสมัครสมาชิกแต่ไม่บังคับซื้อสินค้ารายได้หลักมาจากการขายจริงมีการรับประกันสินค้าและมีแผนการขายที่ชัดเจน
9: แชร์ลูกโซ่ค่าสมัครสูงเน้นระดมลงทุนสินค้าไม่มีคุณภาพรายได้หลักมาจากการหาสมาชิกและมักการันตีผลตอบแทนเกินจริง
8: ง่ายๆคืออะไรที่ฟังดูจริงเกินไปมักไม่จริง
9: ข้อควรระวังก่อนลงทุนตรวจสอบข้อมูลบริษัทใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและรีวิวจากผู้ค้าคนอื่นๆให้ละเอียด
8: อย่าโลภอย่าหลงเชื่อคำพูดหวาน
6: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
10: ์ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
11: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
10: อ้าวเหรอครับ
11: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
10: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
12: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
3: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเปิดตัวศูนย์ช่วยเพื่อน SME อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับวันนี้นะครับเราจะร่วมพูดคุยกับทางดร.ภัทรจิรานักบรรเลงครับ เป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโฟนอินมาร่วมพูดคุยกับเรา

0: แล้วคุณผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับท่านอาจารย์ได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนไหมครับ
2: ได้ยินชัดเจนค่ะทางสถานีได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
0: ชัดเจนครับ
1: ค่ะนะคะเริ่มแรกเรียนสอบถามท่านอาจารย์ภักจิรานะคะเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเพื่อน SME ว่าคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะก็ศูนย์ช่วยเพื่อน SME นะคะจริงๆแล้วก็เป็นศูนย์การให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะตามชื่อ SME เนี่ยนะคะก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลืออย่างครบวงจรค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจให้ความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเข้าสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการค่ะก็เป็นศูนย์อย่างที่ท่านผู้จัดได้กล่าวไปนะคะก็เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะก็แล้วก็บสย.ค่ะบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วก็รอบนี้มาทำความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราค่ะ
0: ครับต้องถามถึงเป้าหมายกันเลยนะครับที่เรามีความร่วมมือต่างๆเหล่านี้การดำเนินงานโครงการเหล่านี้เรามีเป้าหมายที่วางไว้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: จริงๆแล้วต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าการจัดตั้งศูนย์นี้ค่ะมีเป้าหมายหลักก็คือต้องการเสริมความแข็งแกร่งของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็พันธกิจของเราก็คือการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการค่ะอันนี้ก็เป็นพันธกิจหลักดังนั้นศูนย์ช่วยเพื่อน SME เนี่ยค่ะก็จะถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้พันธกิจเนี่ยจับต้องได้จริงเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้บริการวิชาการแบบเดิมๆอะค่ะแต่ว่าเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นการสร้างระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มที่ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถลงมาเป็นที่เลี้ยงให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้อย่างเต็มตัวแล้วก็ทำความร่วมมือกับสองส่วนหน่วยงานนะคะก็คือทางแบงก์ชาติสำนักภาคเหนือแล้วก็บสย.ค่ะ
0: ค
1: ่ะนะคะและทางอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะท่านอาจารย์จะมีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้บุคลากรพื้นที่และระบบที่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับศูนย์นี้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วตัวของอุทยานวิทยาศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจการทำการตลาดการทำธุรกิจแบบครบวงจรนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานที่พวกเราทำกันอยู่แล้วค่ะแต่ในมิติของการทำงานในศูนย์ช่วยเพื่อน SME เนี่ยค่ะทางอุทยานของเราเนี่ยจะทำหน้าที่หลักในการวิเคราะห์สภาพธุรกิจของผู้ประกอบการค่ะว่าเขามีปัญหาทางด้านใดบ้างนะคะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ควรให้ความช่วยเหลือแบบไหนพูดง่ายๆก็เปรียบเสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการกับแบงค์ชาติสำนักงานภาคเหนือแล้วก็บสย.ค่ะช่วยคัดกรองวิเคราะห์สภาพธุรกิจเฉพาะรายแล้วก็ประสานการสนับสนุนทางการเงินหรือว่าการเข้าถึงแหล่งทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ
0: ครับการดำเนินงานในโครงการนี้ในกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ตอนนี้เนี่ยเราจะมุ่งไปที่กลุ่มไหนเป็นสำคัญบ้างครับอาจารย์ครับ
2: จริงๆแล้วต้องเล่าเท้าความไปนะคะว่าจากศูนย์เนี่ยก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของ3ภาคส่วนนะคะอย่างมน.เราเองเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการวิเคราะห์วางแผนธุรกิจได้เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะส่วนแบงก์ชาติเนี่ยก็ให้ความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็บสย.เนี่ยจะดูในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักเลยของศูนย์เองเนี่ยค่ะก็จะเน้นเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยแหละค่ะก็ผู้ประกอบการที่หลักๆคือมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะสมมติว่าธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะไซส์เล็กๆเนี่ยค่ะเขามีแผนธุรกิจที่ดีและโอเคเลยแต่ว่าธนาคารเองเนี่ยปฏิเสธการให้สินเชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันก็มาขอคำปรึกษาที่ศูนย์ได้นะคะหรือว่าสมมติว่าธุรกิจผู้ประกอบการเองที่ต้องการปรับตัวปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันแล้วก็ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็เข้ามาขอคำปรึกษากับศูนย์ได้นะคะรวมไปถึงส่วนของวิสาหกิจชุมชนเองที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมากๆเลยที่ระบบบัญชีหรือว่าการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นมาตรฐานที่ต้องการพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยปรับปรุงเรื่องของงบการเงินให้พร้อมสำหรับการขอสินเชื่อเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาศูนย์ได้ค่ะศูนย์ก็จะเน้นไปในเรื่องของผู้ประกอบการสายกลางและสายเล็กค่ะ
0: ค่ะ
1: และก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆขออนุญาตเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของ SME ในปัจจุบันค่ะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยกำลังเผชิญปัญหา

0: หรืออุปสรรคด้านใดบ้างคะที่ทางศูนย์เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
1: ทางศูนย์เนี่ยที่หลักๆเลยค่ะที่อยากจะให้ความช่วยเหลือของผู้ประกอบการโดยเฉพาะไซส์เล็กแล้วก็ไซส์กลางเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่ในระบบอะค่ะอันนี้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะก็เลยศูนย์นี้ก็เลยออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนี้เลยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรเขาถึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงทางด้านนี้ได้ครับเข้าถึงแหล่งทุนได้มันมีข้อจำกัดหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือมันต้องผ่านกระบวนการอะไรถึงจะทำให้เขาได้เข้าถึงแหล่งทุนนี้ได้ครับจ้ะ
1: ค่ะก็กระบวนการเวลาจะขอยื่นสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบนะคะซึ่งใหญ่แล้วก็สถาบันการเงินเองเนี่ยต้องการเห็นระบบบัญชีและการเงินที่เป็นมาตรฐานมีการทำบัญชีที่ถูกต้องมีการแยกทำบัญชีในการทำธุรกิจที่จะแยกกับบัญชีส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอแล้วเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กมากๆเนี่ยก็มักจะเอาบัญชีส่วนตัวกับบัญชีทำธุรกิจเนี่ยเอาไว้ในบัญชีเดียวกันพอเวลาเราไปขอยื่นสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ค่ะก็ศูนย์นี้เองก็อยากจะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการทำบัญชีให้เป็นมาตรฐานด้วยเหมือนกันเพื่อจะทำให้ SME ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะยื่นสินเชื่อค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วณปัจจุบันค่ะท่านอาจารย์คะทางศูนย์จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และจะมีกิจกรรมนำร่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยศูนย์เนี่ยค่ะจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็วันที่9เดือน9นะคะเป็นเลขมงคลนะคะ9กันยายนนี้ค่ะที่จะเปิดให้บริการแบบเป็นทางการนะคะแต่ว่าทางเราเองก็มีกิจกรรมนำร่องมาก่อนหน้านี้ก็จะมีการแนะนำศูนย์ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายในพื้นที่ให้ทราบถึงบริการที่เราจะมีให้ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับสำหรับการดำเนินงานที่เราทำการนำร่องตรงนี้เนี่ยคือ เขามีพวก เรื่องของค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมครับแล้วก็วันที่9เดือน9ที่เราจะมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะมีลำดับขั้นตอนยังไงเผื่อว่าผู้ประกอบการนะครับขนาดเล็กขนาดกลางเขาฟังอยู่เนี่ยเขาจะเข้าถึงกับโครงการนี้เนี่ยเขาจะต้องเตรียมสตงสตางไว้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราบริการวิชาการที่ฟรีเลยอาจารย์ฮะ
1: ฟรีค่ะงานนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็สามารถลงทะเบียนมาได้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดทางด้านการลงทะเบียนมาได้ผ่านช่องทางนะคะก็จะมีเพจ Facebook ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะเป็นแอดไลน์NU นะคะก็คือ Nalesun University Underscore E นะคะ SEE ก็แอดไลน์มาสอบถามขอ QR Code ในการลงทะเบียนได้นะคะหรือว่าอยากจะยังจะรวดเร็วสามารถโทรศัพท์ได้ค่ะโทรศัพท์ไม่แน่เหมือนกันค่ะก็ติดต่อคุณปวีณานะคะที่เบอร์0882883855หรือ
2: ดูเหมือนสัญญาณของท่านอาจารย์อาจจะขาดหายไปนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายไหมครับเหมือนสัญญาณของอาจารย์จะหายไปนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
1: ได้ยินเสียงนะคะทาง
0: โอเค
2: ครับเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์บอกช่องทางอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ครับ
1: ต่อเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะสามารถติดต่อคุณปวีณาที่เบอร์โทรศัพท์0883853555ติดต่อค
0: ุ
1: ณ
0: ป
1: ริ
0: ศ
1: น
0: ั
2: ท
1: นะคะ
2: 093สัญญาณจะหายไปอีกแล้วนะฮะ
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นสัญญาณทางโทรศัพท์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะขออนุญาตเดี๋ยวหากว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์จากโปสเตอร์ที่ทางทีมงานได้แนบมาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ในช่องทางคอมเมนต์ของ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำสอบถามนะคะเกี่ยวกับความคาดหวังค่ะว่าหลังจากนี้ที่ได้มีการเปิดตัวค่ะสำหรับในวันที่9เดือน9นะคะของศูนย์ช่วยเพื่อน SME และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเงินและบัญชีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับความคาดหวังค่ะอาจารย์คะ
1: ก็สำหรับความคาดหวังนะคะทางสถานีได้ยินเสียงเห็นไหมคะ
2: ครับตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะ

0: โอเคค่ะก็สำหรับความคาดหวังในการเปิดศูนย์ครั้งนี้นะคะถ้ามีการจัดตั้งศูนย์อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนผู้จัดไปค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราที่จะมาใช้บริการศูนย์ช่วยเพื่อน SME เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการเป็นหลักนะคะมิติของความคาดหวังก็อาจจะหวังว่าการเปิดศูนย์ในพื้นที่ค่ะที่แบบจะให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จริงนะคะผ่านการค้ำประกันโดยให้คำแนะนำจากบสย.แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องจะทำเรื่องของระบบการเงินและบัญชีให้เป็นมาตรฐานทางแบงก์ก็อยากให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบมากขึ้นนะคะก็อยากให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการแยกธุรกิจกับเงินส่วนว่าเศรษฐกิจที่ยาก
1: สัญญาณขาดไปนะครับอาจารย์ครับ
2: คร
1: ับนะตอนนี้นะครับเรากำลังพูดคุยกับทางดร.ภัคจิรานักบรรเลงนะครับรองผู้อำนวยการของทางอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ในสายไหมครับเราไม่ได้ยินเสียงท่านอาจารย์เลยนะครับ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ครับครับเริ่มได้ยินแล้วครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นสักเล็กน้อยครับตอนนี้เรามีเวลาเดี๋ยวสักประมาณ3นาทีท่านอาจารย์ครับกับเรื่องของการทำบัญชีเนี่ยให้ได้มาตรฐานเนี่ยถ้าหากว่าโครงการนี้เริ่มเปิดขึ้นเนี่ยเราจะมีการเวิร์กช็อปไหมครับว่าเราต้องเริ่มต้นอันดับที่1จะเริ่มต้นจากอะไรก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ดีครับว่าเพื่อที่จะให้บัญชีนี้ของเรามันมีมาตรฐานนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะต้องมีการแยกบัญชีส่วนตัวกับสิ่งที่เราทำประกอบการตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์จะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยไหมฮะ
0: ก็หลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของระบบการบันทึกรายการบัญชีทั้งหลายแหละมาตรฐานของการทำธุรกิจมีการแยกประเภทของค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนมีการแยกประเภทของรายรับที่ชัดเจนค่ะรวมไปถึงเรื่องของการคำนวณภาษีจากผู้ประกอบการประเมินในเรื่องของการขอสินเชื่อว่าจะในเรื่องของมูลค่าสินที่ผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจมีอยู่นะคะหนี้สินที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ธุรกิจมีอยู่ก็คือจะต้องแยกประเภทนะคะเป็นหนี้สินมุ่งวิ่งที่เกิดจากอะไรแบบนี้ค่ะของบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายที่เกิดจากการทำธุรกิจประเภทให้ชัดเจนค่ะนี่ก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้นะคะกับศูนย์ช่วยเพื่อเอเจนต์ของเราว่าควรทำยังไงดี
2: ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดตัวศูนย์ช่วยเพื่อน SME อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้กับทางรายการและคุณผู้ฟังนะคะท่านดร.ภัคจิรานักบรรเลงรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะขอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ใช
1: ่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: การที่เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยได้เข้าใจจุดประเด็นหลักๆเลยนะครับว่าเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จากการวิเคราะห์สภาพธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็พบว่าก็มีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้ได้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ชี้ละนะครับว่าที่เข้าไม่ได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของการทำบัญชีของผู้ประกอบการหลายส่วนเองเนี่ยนะครับที่อาจจะมีข้อจำกัดนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้มาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงของวันที่9นะครับกันยายน2569นี้นะครับเราก็พร้อมที่จะให้การดูแลนะครับสำหรับทุกภาคส่วนที่มีความสนใจแล้วก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเรากันด้วยครับคุณปณิชาครับ
3: ใช่แล้วค่ะคุณอดิเรกคะเพราะว่าบางองค์ความรู้เนี่ยจะดูเป็นเล็กๆน้อยๆแต่หากว่าสำหรับการเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะทุกส่วนทุกองค์ประกอบเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยอย่างเช่นเรื่องของการเงินการแยกบัญชีเนี่ยเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะมีการรวมบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีการแยกอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งด้วยนะคะและขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ทางท่านอาจารย์ได้เรียนแจ้งไว้ในรายการเมื่อสักครู่นะคะ
4: สื่อสารทุกเรื่องราว เชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศระบุกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนหลังกัมพูชากล่าวหาว่าไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนโดยกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวไก่กิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหากรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างเพื่อบุกรุกกัมพูชานั้นกัมพูชาควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองที่สำคัญสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ไม่ใช่กิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะผู้เสียหายอยู่ทั่วโลกมีทั้งการฉ้อโกงการฟอกเงินการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบดังนั้นอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันก็อย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังระบุภาพเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ของปี2569สะท้อนความท้าทายจาก3แรงกระแทกสำคัญนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญคือพลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวและไตรมาส3ของปี2569จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งหาก GDP ในไตรมาส3หดตัวต่อเนื่องอีกจะทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคสำหรับช่วงปลายปีโดยเฉพาะไตรมาส4ยังมีความหวังว่าภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นแรงส่งสำคัญหลังเผชิญแรงกดดันในไตรมาส2โดยหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนคือการจัดประชุมระดับนานาชาติในไทยโดยเฉพาะ IMF World Bankซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนรวมถึงงาน World Economic Forum และงาน G-Land และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐสั่งปิดสถานที่สำคัญหลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนลาลาขณะที่ประชาชนต่างเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของตนจอสกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐเปิดเผยในการแถลงข่าวภายหลังรัฐฮาวายต้องเผชิญความเสียหายอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนลาลาซึ่งพัดผ่านทางตอนใต้ของรัฐในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าบนเกาะบิ๊กไอแลนด์เพียงแห่งเดียวมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและถูกทำลายไปมากกว่า100หลังคาเรือนประชาชนและธุรกิจร้านค้าประมาณ 100,000 รายทั่วหมู่เกาะฮาวายทั้งในเขตฮาวายโฮโนลูลูและเมาอียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้ว่าการรัฐฮาวายจึงได้สั่งปิดสถานที่ราชการสำนักงานศาลและโรงเรียนบนเกาะต่อเนื่อง

ื่องจนถึงวันอังคารเป็นอย่างน้อยพร้อมกันนี้รัฐฮาวายได้ประกาศเตือนภัยน้ำปนเปื้อนทั่วทั้งรัฐเนื่องจากน้ำท่วมขังและน้ำเสียอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและชายฝั่งทะเลนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

ฟังเพลงเพราะๆกับช่วงเวลาของเพลินเพลงยามบ่ายแบบนี้นะครับอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับช่วงเวลาของเพลินเพลงมาแล้วนะครับเพลงเพราะเพลงที่อยู่ในใจจะดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ทางวิทยุจุฬาครับ

0: ให้เพลงเพราะๆอยู่ดูแลหัวใจกันที่นี่นะครับ2เพลงเริ่มต้นนะครับรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับงานจากวสันต์โชติกุลกับเพลงที่ชื่อว่าให้เธอนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้ที่022183975-7นะครับมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่จะแบ่งปันกันก็ส่งมาได้นะครับทุกช่องทางเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกที่ติดตามฟังกันทุกช่องทางเช่นเดียวกันครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากดีโนเซนต์ด้วยนะครับให้เลือกให้1เพลงนะครับเอาเพลงอะไรดีล่ะนะครับมีเยอะเหลือเกินเดี๋ยวได้ติดตามนะครับแล้วก็มีถามถึงงานจากพันธิดาสเวตสายมาครับกับเพลงที่ชื่อว่าหลงรักเธอด้วยนะครับเดี๋ยวยีไปได้ฟังครับช่วงเวลาของเพลงนะครับยุค80-90เพลงที่ทำให้คุณมีความสุขช่วงเวลาของเรายินดีมากๆให้เพลงเพราะๆแบบนี้กลับมาดูแลหัวใจกันแล้วกันครับ

เล่น2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับงานจากดีโนเซนต์นะครับกับเพลงที่ถามถึงไว้อยู่ในอัลบั้มครั้งนี้ของพี่กับน้องนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1986เลยทีเดียวนะครับในอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดที่8นะครับแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฝากรักฝันและฝ่ายรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าเรานั่นเองนะครับจากพันธิดาก็เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาของเพื่อนเพลงครับอยากให้เพลงเพราะๆกลับมาดูแลหัวใจคุณนะครับแน่นอนเรามีเพลงเพราะๆเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขรวมไปถึงเพลงที่ทำให้คุณคิดถึงอดีตก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าคิดถึงวันเวลาเก่าๆจังเลยนะครับที่มันไม่สามารถหวนกลับมาได้แต่ก็ได้ช่วงเวลาของเพลินเพลงที่ทำให้ความทรงจำที่สวยงามเนี่ยกลับมาอยู่ใกล้ๆขอบคุณมากๆเลยอยากให้ติดตามกันต่อเนื่องแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับ

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส

วันนี้เรียกว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับมีเพลงในทุกหมดอารมณ์นะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเดี๋ยวฝากเพลงสุดท้ายเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วติดตามรายการสุขกันทะเลาะกันต่อวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัตแปลวรามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่

0: เราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 นถึง 16:00 นดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลานี้เป็นเวลาของรายการสุขกันเธอเรากันแล้วนะคะและได้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่14ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ Love Over Again และเป็นเพลงรักคืนเรือนคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริโดยคุณพรสุรีวิชเวทนะคะ14:09 นรายการสุขกันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ท่านผู้ฟังก็เริ่มทยอยเลือกเพลงกันมานะคะสวัสดีทุกท่านที่ไลน์กันมาในช่วงนี้เลยค่ะไปกันที่เพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาทางโทรศัพท์ก่อน02 2183975

ลูกช้างไปแล้วลูกโดมมาบ้างขอมาเลยโดมในดวงใจชอบอยู่แล้วร้องตามได้เลยนะคะ

คู่ฟ้ารักจะอยู่คู่ดวงใจโดมในดวงใจคุณบุษยารังสีค่ะสวัสดีคุณแป๊ะปราโมทคุณอรุณศรีคุณประดิษฐ์พรคุณจีคุณป้อมคุณคนึงนิดขอบคุณกุหลาบสวย

ที่คุณแป๊ะปราโมทส่งมานะคะ Happy Tuesday เลยวันอังคารก็เป็นวันหวานแล้วก็มีผู้ขอเพลงกุหลาบเชียงใหม่มาพอดีเลยจะหาทันไหมหาไม่ทันฟังคุณวินัยจุลบุษปะก่อนเพลงนี้จอมนางในดวงใจ

สดชื่นน่ารักเลยนกสีชมพูนะคะช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยเห็นนกสักเท่าไหร่ไปต่อกันที่กุหลาบเชียงใหม่ที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้

ม่แซมไว้เนื้อใบหน้าดอกไม้หอมชื่นละรื่นร้าวตายิ่งปากลิ่นคล้าวให้สาวเจ้าหอมชื่นใจสมางสุรางนางเอ๋ยเยาวยวนชวนเธอ

็ส่งใจถึงปรึงอยู่ไม่เคยคิดนายโรยรารักแท้เท่านั้นไฟฝันแก้วตา

้อที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณวินัยจุลบุตรสปะกับกุหลาบเชียงใหม่นะคะคิดถึงเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะหลายท่านติดอกติดใจไปทุกปีเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงอยู่นะคะเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์จังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวของบ้านเรานะคะคราวนี้ก็ไปอ้าวไปทานอาหารอร่อยๆกันดีกว่าดีไหมคะท่านผู้ชมต้องบอกว่าดีเพราะว่าที่ Reno All Day Dining Cafe นี่ไม่ว่าใครไปก็จะบอกทุกครั้งว่าอาหารที่ Reno อร่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก

อาจจะเป็นน้ำพริกต่างๆคือมีทั้งน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปินะฮะทุกอย่างเครื่องพร้อมหมดเลยหรือจะเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวชอบไหมคะราดหน้าฮ่องเต้หลายคนชอบบอกว่าไม่เคยทานที่ไหนก็ที่นี่มีราดหน้าฮ่องเต้ขนมเบื้องยวนสูตรโบราณก็ต้องมาที่รีโน่นี่แหละค่ะอยู่ในซอยเกษมสันหนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของรีโน่ค่ะ02-215-0026-7 02-215-0026-7 ฟังคุณบุษยารังสีอีกหนึ่งเพลงมีผู้เราฟังกามาเท

ม่เชื่อกามเทพละกามเทพโกหกคุณปุษยารังสีค่ะคราวนี้คุณคณิษฐารอฟังเพลงนี้ดูแว็บหนึ่งม่านใสย้อยไม่ได้ฟังนานเหมือนกันนะคะเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

ม่านสายย้อยโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูสุทินเทศรักก็ได้นำทำนองเพลงนี้มาจากไวโอลินคอนแชร์โตของไชคอฟสกี้นะคะเป็นไวโอลินคอนแชร์โตใน D major แล้วก็ครูสลายไกรเลิศนำมาใส่คำร้องเป็นม่านใส่ย้อยที่ฟังแล้วเพลิดเพลินมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะครูสุทินเทศรักนำทำนองมาครูสลายไกรเลิศใส่คำร้องไว้ม่านใส่ย้อยมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่รอฟังเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเช่นเดียวกันเพลงนี้หาดสงขลา

สงขลาคุณเพ็ญศรีพุ่มโจศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้จากใต้ไปเหนือเลยเพราะว่าบ้านสวนตำหม่อมขอสาวห้วยแก้วคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

ลิดแล้วดังแก้วเหลื่อมลายทานลานไหลผ่านเป็นสายเย็นน้ำใสนั้นไม่เอือดหายห้วยงามคล้ายสวรรค์สร้างมาโอดทิ้นเรียงอยู่เคียงคู่กันงามเฉิดฉันด้วยฉันสีลา

เอางามอาบน้ำในห้วยนางช่างสวยดุจเทพเทวันคนเอวบางสมางร่างนั้นร่างสวรรค์ไว้สันในน้ำ

ใจหายหมดเลยภาพสวรรค์หรือท่านแม่เอ๋ยงามเจ้าเนื้อเหลือจะเอ่ยใจหวังเชยชื่อ

าวงามคุณวินัยจุลบุตรสปะคุณภูนสุขต้องชอบแน่ๆเลยนะคะชอบตั้งแต่เพลงไหนชอบตั้งแต่สาริกาชมเดือนแล้วใช่ไหมคะส่ง thank you มาเลยล่ะค่ะวันศุกร์อ๋อขออภัยวันศุกร์วันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่23เนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะคะจะทางมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทจัดการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณค่ะที่หอประชุมอาคารมงกุฎเวชวิทยาชั้น4วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 18:30 นค่ะเป็นการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณน่าชมมากเลยทีเดียวนะคะไปชมแล้วก็รู้สึกเลยว่านี่แหละเรามีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นธรรมบรรยายด้วยฉะนั้นก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆของศาสนาพุทธนะคะไปได้เลยค่ะที่ห้องประชุมอาคารมงกุฎเวชวิทยาชั้น4วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเราก็รู้จักโรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่แล้วใช่ไหมคะและถ้าจะสอบถามต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นในวันนั้นก็สอบถามไปด้วยได้ที่087-708-1015 087-708-1015นะคะจะได้ชมการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณซึ่งน่าชมมากเลยทีเดียวล่ะค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะอาทิตย์ที่23เวลา 13:00 ถึง 18:30 นาทีค่ะคราวนี้ไปถึงเพลงนี้คุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติฝันถึงกันบ้างนะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุ

ดีไหมคะฟังเพลงนี้แล้วต้องฝันดีแน่นอนเลยฝันดีแม่ยอดรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติมาเริ่มต้นกันชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณคุณภูนสุขค่ะส่งประโยชน์ของการร้องคาราโอเกะก็ประโยชน์ของการร้องเพลงด้วยนี่แหละนะคะมีอะไรบ้างเผื่อท่านผู้ฟังจะได้ร้องเพลงกันตลอดเลยทีเดียวในวงเล็บร้องคนเดียวก็ดีเหมือนกันนะคะข้อที่1ประโยชน์ข้อที่1 นะคะช่วยให้ระบบหายใจดีขึ้นใช่ช่วยให้ระบบหายใจดีขึ้นข้อที่2ช่วยรักษาโรคพาร์กินสันนะคะข้อที่3ช่วยลดความดันโลหิตอันนี้ก็ดีข้อที่4ช่วยสร้างกำลังใจให้กับตัวเองช่วยสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก็แปลว่าเรารู้สึกดีขึ้นเลยทีเดียวเพราะว่าเรากำลังร้องเพลงที่เราชอบข้อที่5ช่วยเพิ่มความสุขและความรู้สึกสบายใช่ไหมคะข้อที่6ช่วยลดความเครียดตัวเองลดความเครียด

พูนสุขนะคะมิหน้าเดี๋ยวก็ร้องตามเดี๋ยวก็เต้นตามต้องอายุยืนมีความสุขกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคราวนี้ก็ไปต่อกันมีผู้รอฟังเพลงธรรมชาติยามเย็นคุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาติ

ได้ฟังสมใจผู้ที่ชอบเสียงอังกะลุงก็ชอบสนต้องลมกันมากเลยนะคะคุณนัทบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงในรายการสุกันทุราวครับแต่ดูเหมือนข้างบ้านจะไม่ค่อยพอใจเสียงผมสักเท่าไหร่นั่นน่ะสิคะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าร้องเพลงอ่ะร้องได้ถ้าร้องในหมู่เพื่อนฝูงที่คุ้นเคยกันก็จะดีนะมันจะทำให้เพลงนี้สนุกสนานเพลงที่ร้องสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมกันในหมู่เพื่อนฝูงแต่เผอิญไปอยู่ในกลุ่มอื่นนี่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็ว่าเราร้องเพราะนะแต่เขาไม่สนใจไม่ชอบมันก็เลยเหมือนกับว่าไปสร้างความเครียดให้เขาหรือเปล่าพูดเล่นๆค่ะจริงๆการร้องเพลงก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มบางกลุ่มก็เห็นเขาร้องกันอย่างมีความสุขแล้วก็แอบเห็นบางกลุ่มเหมือนกันที่ทำหน้าตาไม่ชอบอกชอบใจก็มีเห็นมาเยอะแล้วก็เลยขำๆนะคะแต่ยังไงก็ตามการร้องเพลงมีประโยชน์ฉะนั้นร้องไปเถอะฟังเพลงคู่เพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะและคุณชลิช่วงฤทธิ์หนาวลมห่มรักอ้าวร้องตามได้เลย

หนาวลมห่มรักจากคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะคุณหรือชัยชัยคุณหรือชัยขอฟังเพลงนี้มาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาศิลปินแห่งชาติรักสามฤดู

รักสามฤดูค่ะคุณลือชัยขอมาก็ได้ฟังกันไปแล้วก็ท่านผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการร้องเพลงมาเล่าให้ฟังก็น่ารักดีนะคะร้องไปเถอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการได้ร้องเพลงเนี่ยจะลดความเสี่ยงเรื่องสมองเสื่อมด้วยนะคะนั้นร้องไปเถอะค่ะไม่เป็นอะไรหรอกนะคะดนตรีเนี่ยมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองหลายส่วนพร้อมๆกันไม่ว่าทั้งความจำทั้งอารมณ์ภาษาการเคลื่อนไหวจะส่งผลให้สมองถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องลดการเสื่อมของเซลล์ประสาทแล้วก็ช่วยคงความยืดหยุ่นของเครือข่ายสมองใน

ระยะยาวโอ้โหนี่ไงคะฉะนั้นไม่เป็นไรร้องไปเถอะคุณประดิษฐ์พรบอกว่าเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเสียงดังไปหน่อยอ้าวแล้วยังไงแต่โชคดีที่คนข้างๆบอกว่าร้องเพลงเพราะดีใจด้วยที่คนข้างๆบอกว่าร้องเพลงเพราะไม่โดนคอนใช่ไหมคะแล้วก็คุณสุชาดาคุณสุชาดาว่าถ้าอยู่ในรถเนี่ยเปิดฟังในรถจะร้องเสียงดังไม่มีใครมาสงสัยเราแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมีคนข้างบ้านสงสัยเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะอย่าร้องดังมากแล้วกันนะคะขอให้ได้ร้องตามก็ถือว่าสบายใจมีความสุขแล้วเพลงอะไรๆที่ชอบร้องไปเถอะร้องไปมีความสุขไปอย่างคุณภูนสุขเนี่ยจะบอกมาเรื่อยๆเลยพระเอกร้องตามเพลงนั้นพระเอกร้องตามเพลงนี้วันนี้ก็มีหลายเพลงเลยที่คุณภูนสุขจะได้ร้องคู่กับพระเอกไปด้วยนะคะมาถึงคุณประดิษฐ์พรบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะขออะไรขอรำลึกใช่เมื่อวานเนี้ย16สิงหาถ้าเป็นรายการเพลงสากลเขาก็จะเปิดเพลงของคุณเอลวิสเพรสลีย์กันใหญ่เลยนะอันนี้รายการนี้เป็นรายการเพลงไทยไม่เป็นไรแอบแซมได้คุณประดิษฐ์พรบอกว่าขอคิมหันพิศวาสของคุณชรินทร์นันทนาครเพื่อรำลึกถึงราชาเพลงร็อกแอนด์โรลเอลวิสเพรสลีย์คิมหันพิศวาสนี่ครูพรพิรุณใส่เนื้อร้องมาเป็นภาษาไทยว่าคิมหันพิศวาสซึ่งเพลงนี้มาจาก Summer Kisses Winter Tears ใช่ไหมคะของ Elvis Presley ฉะนั้นถ้าจะฟังคิมหันพิศวาสเดี๋ยวจะแถม Summer Kisses Winter Tears ให้ด้วยแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟไปด้วยนะคะ

0: แล้วก็จะมาเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณนำทำนองมาอ่อนเนื้อร้องด้วยแหละแปลมาเลย Summer Kisses Winter Tears
1: Summer

Summer Kisses Winter Tears Elvis Presley นะคะก็รำลึกถึงคงไม่มีใครลืมโอ้จำได้ว่าช่วงนั้นที่มีข่าวเสียชีวิตโหน้ำตาท่วมกันไปเยอะแยะมากมายหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะอีกท่านหนึ่งคราวนี้เป็นศิลปินไทยของเรานักร้องไทยของเราคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะท่านก็เสียชีวิตวันที่16สิงหาคมแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่คุณประดิษฐ์พรบอกว่าเพลงนี้ครูสุรพลร้องไว้ก่อนคุณวินัยพันธุรักษ์อีก Impossible เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครูสุรพลสมบัติเจริญร้องไว้นะคะคำร้องทำนองเนี่ยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติได้ประพันธ์ไว้แล้วก็ครูสุรพลนำมาร้องไหนว่าจะจำนี่แหละค่ะแต่ว่าเรามักจะมาคุ้นกันกับเสียงของคุณวินัยพันธุรักษ์ The Impossible

ก็ได้รำลึกถึงครูสุรพลสมบัติเจริญไปด้วยเนี่ยท่านร้องเพลงนี้เอาไว้ก่อนมีผู้ขอ One Broken Heart For Sale หัวใจขายขาดหัวใจขายขาดเนี่ยน่าจะมี One Broken Heart For Sale เดี๋ยวหาก่อนนะคะจะหาทันไหมอันก็ให้ฟังหัวใจขายขาดไปก่อนหาทันไหมหาทันทัน เดี๋ยวนะคะหัวใจขายขาดมาจากชุดเทพคอรัสล่ะค่ะมาจาก One Broken Heart For Sale ของ Elvis Presley นะคะ

เป็นเสียงคุณอดุลกรีนด้วยสุเทพคอรัสนะคะหัวใจขายขาดที่คุณอนันต์ขอมาถ้าชอบร้องเพลงสากลแล้วก็อยากจะไปร้องกันให้เต็มที่ไม่ต้องมีใครมาว่าไปร้องได้เลยวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์จะถึงเนี่ยอาทิตย์ที่23เนี่ยค่ะที่สยามพิกฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันสยามสแควร์นี่แหละนะคะในคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ค่ะได้ร้องเพลงอย่างแน่นอนเพราะว่าเพลงของเขาที่จะมาแสดงจะมีเนื้อเพลงบนจอยักษ์มีให้เลยจอยักษ์นั่งดูคอนเสิร์ตไปดูนักร้องไปร้องตามไปได้ไม่มีใครว่าแล้วก็ทุกๆคนจะร้องหมดร้องหมดเลยนะคะทั้งในฮอลล์นั้นนะคะฉะนั้นก็ไม่มีใครว่าใครนะคะก็ไปร้องกันได้ให้เต็มที่เลยมีเนื้อเพลงบนจอยักษ์ตลอดการแสดงให้แฟนเพลงร้องตามมีส่วนร่วมกันกับคอนเสิร์ตนี้ Sounds of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ใครเป็นแฟนรุ่นนั้นของคุณเล็กวงสว่างไปกันไปชมกันให้หายคิดถึงเลยนะคะรูปแบบการแสดงของเขาไม่ซ้ำใครไม่มีใครเหมือนอยู่แล้วนะคะไปฟังสปอตวิทยุสมัยคุณเล็กวงสว่างไปรำลึกความหลังกันครั้งยังโอ้โหโกกี่เลยทีเดียวใช่ไหมฮะโกหลังหวังทั้งหลายวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะสยามพิคอร์ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะงานเริ่มคือโชว์เนี่ย16นาฬิกาแต่ว่าประตูเปิดให้เข้าไปตั้งแต่14นาฬิกาเพราะว่าจะมีกิจกรรมหน้างานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแน่แต่งตัวไปเลยจะมีประกวดการแสดงเอ้ยประกวดการแต่งกายชิงรางวัลด้วยนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะอาทิตย์นี้แล้วนะคะคราวนี้ไปถึงเพลงไหนมีท่านผู้ฟังเลือกมาตอนนี้ก็ไปนั่งนิ่งๆแล้วก็ฟังผู้ชายก็มีหัวใจโอ้ท่านผู้ฟังรอนานเลยเพลงนี้คุณชรินทร์ธนาคอนศิลปินแห่งชาติค่ะผู้ชายก็มีหัวใจ

เอาคืนเอาคืนผู้ชายก็มีหัวใจจากคุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะคราวนี้โหดีใจคุณสร้อยทิพย์กลับมาแล้วบอกว่ามารายงานตัวหลังจากกลับจากเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยขอฟังเพลงนี้ส่งกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์ด้วยค่ะคุณสรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้หนึ่งในร้อย

ที่คุณสร้อยทิพย์ขอไว้ได้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์ด้วยมาถึงเพลงนี้คุณพิกุลรอฟังเป็นเสียงร้องของคุณ

องจากคุณศิษย์ไหลสุชาติวุฒินะคะที่คุณพิกุลขอไว้จะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีโนลนะคะนอกจากน้ำมันปาล์มจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยฉะนั้นก็ปลอดภัยสำหรับการบริโภคถ้าจะผัดจะทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะ

0: ไม่มี
1: ไม่รักไม่ว่าจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาถึงเพลงสุดท้ายคุณวิราณีบอกว่าขอเพลงสาบานรักมอบให้ผู้ฟังที่เป็นโสดและผู้ฟังที่มีคู่ทุกคนก็สรุปว่าให้ผู้ฟังรายการสุกันธเราทุกท่านนั่นแหละนะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธเราต่อค่ะ 14:00 นสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าผัก5สีมีสารพฤกษเคมีแตกต่างกันอย่างไรและให้ประโยชน์อย่างไรนะครับเริ่มด้วยผักสีเขียวก่อนนะครับผักสีเขียวเช่นบรอกโคลีหรือว่าป่วยเล้งนั้นมีสารพฤกษเคมีที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์หรือว่าลูทีนนะครับมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยบำรุงสายตานอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับต่อมาคือผักสีแดงเช่นมะเขือเทศพริกแดงหรือว่าสตรอเบอรี่นั้นมีสารพฤกษเคมีที่เรียกว่าไลโคปีนแล้วก็สารแอนโทไซยานินมีประโยชน์ทางด้านบำรุงหัวใจป้องกันมะเร็งบางชนิดและช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสต่อมาคือผักที่มีสีเหลืองหรือว่าสีส้มก็ได้แก่พวกแครอทฟักทองและข้าวโพดก็มีสารที่เรียกว่าเบต้าแคโรทีนและก็วิตามินซีมีประโยชน์ทางด้านเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวและดวงตาและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผักต่อมาคือผักที่มีสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินเช่นมะเขือม่วงองุ่นม่วงและกะหล่ำปลีม่วงก็มีส่วนประกอบของสารอินโทไซยานินซึ่งมีประโยชน์ทางด้านการชะลอวัยทำให้ความจำดีขึ้นและช่วยต้านการอักเสบและสุดท้ายนะครับคือผักที่มีสีขาวเช่นหอมหัวใหญ่กะหล่ำดอกและหัวไชเท้านะครับก็ประกอบไปด้วยสารพฤกษเคมีที่เรียกว่าอะลิซินและควอร์ซิทินซึ่งก็มีประโยชน์ทางด้านต้านเชื้อ

แบบรัดและเชื้อราช่วยลดคอเลสเตอรอลและช่วยบำรุงปอดและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผัก5สีซึ่งมีสารพฤกษเคมีที่แตกต่างกันออกไปเมื่อทานเข้าไปแล้วก็มีส่วนช่วยในการบำรุงรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16 น.ถึง 18 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพางBig Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
2: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
3: รู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆในรายการของเราจากประเทศจีนไปด้วยกันต่อนะคะอยู่กับดิฉันพาดาราจงเมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันสิวัตราสินปัสสุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
5: วันนี้มีเรื่องเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องของบทวิเคราะห์ค่ะจีนต่อต้านแสนยะนิยมหรือว่ากองทัพญี่ปุ่นรูปแบบใหม่อย่างเด็ดเดี่ยวค่ะ
4: เรื่องนี้นะคะถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ

อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI บทวิเคราะห์เรื่องจีนต่อต้านแสนยานิยมรูปแบบใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเด็ดเดี่ยววันที่15สิงหาคมครบรอบ81ปีที่

0: และผู้นำของพรรคเสรีประชาธิปไตยได้ไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิโดยจีนมองว่าในวันที่ญี่ปุ่นยอมจำนนนักการเมืองฝ่ายขวาของญี่ปุ่นได้ไปไหว้ผีอีกครั้งถือเป็นการดูหมิ่นความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการท้าทายอารยธรรมเป็นการยั่วยุต่อระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามซึ่งเป็นการทำลายความรู้สึกของประชาชนของประเทศในเอเชียที่ร่วมสงครามรวมถึงจีนอย่างรุนแรงจีนแสดงการประท้วงอย่างหนักต่อญี่ปุ่นการปฏิเสธที่จะขออภัยสำหรับอาชญากรรมการรุกรานเร่งผลักดันการเสริมสร้างกำลังทหารและกล่าวว่าสนับสนุนการมีอาวุธนิวเคลียร์จีนมองว่าการกระทำที่วิปริตของรัฐบาลญี่ปุ่นเหล่านี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และประณามจากประชาชนจีนและต่างชาติรายงานที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นมีความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และมีศักยภาพทางทหารในการโจมตีอาวุธนิวเคลียร์ตามคำแถลงของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและการวิจัยของนักวิชาการตะวันตกญี่ปุ่นสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาหลายสิบวันจนถึงกว่าร้อยวันปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขหลักการ3ประการการปราศจากอาวุธนิวเคลียร์พยายามบรรลุการร่วมกันใช้นิวเคลียร์เพื่อนำอาวุธนิวเคลียร์ของพันธมิตรเข้าสู่ญี่ปุ่นจีนตั้งข้อสังเกตว่าหากญี่ปุ่นซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับอาชญากรรมสงครามให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ย่อมจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศและระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโลกเป็นอย่างมากวันที่15สิงหาคมของเมื่อ31ปีก่อนนายมุรายามะโทมิอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในสมัยนั้นได้ออกแถลงการมุรายามะโดยยอมรับว่าญี่ปุ่นได้ใช้นโยบายแห่งชาติที่ผิดพลาดในอดีตและเดินบนเส้นทางแห่งสงครามแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะทบทวนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและเรียนรู้จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้ผู้นำของญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสและพาประเทศลงเหวอีกครั้งเกี่ยวกับลัทธิแสนยนิยมรูปแบบใหม่ของญี่ปุ่นประชาคมโลกจะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยับยั้งและปกป้องระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามอย่างเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่จะปล่อยให้เกิดโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์อีกครั้งไม่ได้อย่างเด็ดขาด
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหันซีชวนคุณรพีพันธ์มาคุยเรื่องของฤดูใบไม้ผลิค่ะเขาบอกว่าเป็นฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านฉางโขที่มณฑลฝูเจี้ยนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
1: ประเด็น
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณหันซีนะคะแล้วก็ดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณหันซีคะ
4: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกคนค่ะ
3: ค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้มาแนะนำถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านดาวดังของมณฑลฝูเจี้ยนนะคะทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อว่าหมู่บ้านฉางโขค่ะก็มีทัศนียภาพนะคะมีความสวยงามของธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าในอดีตนะคะหมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติขุนเขาเนี่ยเขามีพร้อมแต่ความยากจนของหมู่บ้านแห่งนี้นี่ขึ้นชื่อมากครั้งที่แล้วคุณหันซีแนะนำไปว่าเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านนะคะจะไปซื้อปากกาซื้อสมุดสักเล่มเนี่ยยังต้องขอติดหนี้กับทางร้านนะชาวบ้านนี่รายได้นี่คือยากจนมากเลยแล้วมาถึงปัจจุบันนะคะจะมีจุดเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมนะคะชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นอย่างไรวันนี้มาฟังกันต่อค่ะ
4: ค่ะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเดือนเมษายนคศ1997ค่ะในเวลานั้นมณฑลฝูเจี้ยนกำลังผลักดันการก่อสร้างสังคมชนบทที่มีกิมมิคใช้ค่ะผู้นำระดับมณฑลซึ่งก้าวเคอนายสีจิ้นผิงในสมัยนั้นนะคะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่เมืองซันหมิงค่ะและหมู่บ้านฉางโขก็คือจุดหมายแรกของนายสีค่ะเวลา10โมงเช้าของวันนั้นคณะศึกษาดูงานมาถึงที่ทำการเก่าของหมู่บ้านฉางโขค่ะที่ลานหน้าบ้านผู้นำยืนล้อมวงพูดคุยกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านถามรายละเอียดว่ารายได้ขององค์กรหมู่บ้าน

0: มีที่มาจากไหนบ้างแล้วก็รวมทั้งหมดต่อปีมีเท่าไหร่ชาวบ้านมีรายได้ปีละเท่าไหร
1: ่
0: มีหนทางใดบ้างที่จะทำให้ร่ำรวยในอนาคตมีแผนการอะไรทุกคนต่างก็พูดกันคนละคำคนละความค่ะบอกเล่าความลำบากและความหวังของหมู่บ้านค่ะ
1: ก็คือที่หมู่บ้านนะคะธรรมชาติเนี่ยมีพร้อมจริงๆแต่ว่าชาวบ้านยังต้องกลับท้องร้องเนาะหาเช้ากินค่ำอย่างยากลำบากเลย
0: ค่ะขณะที่กำลังสนทนากันนั้นนะคะสายตาของนายสีจิ้นผิงก็ทอดเลยไปเหนือแม่น้ำจินซีที่อยู่หน้าหมู่บ้านมองไปยังป่าดิบอันเขียวชอุ่มบนฝั่งตรงกลางข้ามค่ะนั่นก็คือปะเขาพื้นที่กว่า 1.3 ตารางกิโลเมตรที่บรรพบุรุษมอบให้ค่ะชาวบ้านเรียกการติดปากว่าเขาแห่งการข้ามแม่น้ำค่ะมองดูพื้นป่าสีแขวนั้นเขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวคำหนึ่งที่ชาวสังขอยึดถือเป็นคำสอนมาจนถึงทุกวันนี้ว่าภูเขาเขียวขจีลายสายน้ำเขียวมรกตคือทรัพย์สมบัติอันหาค่าไม่ได้ค่ะทุกคนต้องวาดภาพภูเขาลายน้ำให้งดงามต้องพัฒนาเขตพื้นที่ภูเขาอย่างจริงจังพัฒนาภูเขาน้ำและนาที่ดินให้ดีเขายังเสริมอีกว่าป่าไม้เชิงนิเวศก็คือป่าไม้แห่งอนาคตต้องบูรณาการอุตสาหกรรมป่าไม้และการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินลายน้ำไม่ฉะนั้นในอนาคตจะเหลือเพียงภูเขาลุ้นเตียนและเมือเปล่าค่ะ
1: จริงด้วยค่ะเพราะว่าชาวบ้านนะคะคืออาจตอนนั้นอาจจะยังคิดไม่ทันเนาะเพราะว่าถ้ามีโอกาสมีจุดที่แบบคนมาบอกว่าให้ตัดไม้ทำลายป่าขายเนี่ยอาจจะนำไปสู่การที่เป็นป่าโล่งเตียนได้แล้วก็ต้นไม้ต่างๆทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในตอนนั้นนะคะอาจจะไม่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ก็เรียกว่าคำพูดนี้ในเวลานั้นนะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเปิดม่านหมอกให้กระจ่างเลย
0: ค่ะเพราะในช่วงนั้นหมู่บ้านฉางขอกำลังเผชิญกับทางเลือกที่ตัดสินใจได้ยากค่ะในช่วงทศวรรษที่1980ถึง1990โรงงานผลิตตะเกียบไม้ในเมืองไร่ตำบลใกล้เคียงเริ่มพัฒนาค่ะโรงงานแห่งหนึ่งเห็นว่าป่าธรรมชาติบนเขาข้ามแม่น้ำจึงเสนอราคาสูงถึง200,000 หยวนค่ะเพื่อซื้อไม้ไปทำเป็นตะเกียบค่ะซึ่งขณะนั้นนะคะนโยบายปะไม้ยังไม่เข้มงวดนักสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่จนมายาวนานแล้วนะคะการขายเขาดูเหมือนเป็นทางที่ได้เงินเร็วที่สุด200,000 หยวนสำหรับองค์กรส่วนรวมของหมู่บ้านนั้นก็เป็นจำนวนเงินที่สูงมากค่ะ
1: จริงด้วยมันเหมือนเป็นการล่อใจอย่างดีเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เงินได้เข้ามาเยอะแล้วก็เร็วทันใจจริงๆเนี่ย
0: ใช่ค่ะแต่ชาวบ้านก็รู้ดีว่าเขาลูกนั้นเต็มไปด้วยหินดินไม่อุดมสมบูรณ์ค่ะต้นไม้จำนวนมากขึ้นอยู่บนหน้าผาสูงชันค่ะหากตัดทิ้งแล้วยากมากที่จะปลูกทดแทนความเสียหายต่อระบบนิเวศไม่อาจจะหวงคืนได้ค่ะจะขายหรือไม่ขายชาวบ้านแบ่งเป็นสองฝ่ายไล่ถกเถียงกันไม่รู้จบเลยค่ะ
1: คนที่อยากได้ก็อยากได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยขายก็ดีเนาะส่วนคนที่แบบยังลังเลนี่ก็น่าจะด้วยคำพูดของนายสีจิ้นผิงตอนนั้นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะจนกระทั่งได้ยินคำที่ว่าขุนเขาเขียวขจีไร้สายน้ำคือทรัพย์สมบัติอาหาค่าไม่ได้ค่ะทุกคนจึงตรวจรู้ในทันทีจังหลินซุนเล่าย้อนความหลังหากว่าตอนนั้นเราขายเขาไปแล้ววันนี้จะให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะซื้อต้นไม้เหล่านั้นลายพื้นป่าเขียวขจีน้ำกลับคืนมาได้ค่ะ
1: จริงด้วย
0: ระหว่างการสำรวจศึกษานายสีจิ้นผิงยังกำชับเป็นพิเศษว่าผู้บริหารท้องถิ่นต้องทุ่มเทให้กับชนบทต้องรวมประชาชนให้กลุ่มเกลียวแนวทางการพัฒนาต้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเมื่อเลือกทางได้แล้วก็ต้องมุ่งมั่นไม่ย่อท้องานสร้างสังคมเผากินเผาใช้นะคะต้องให้ผลประโยชน์

0: ที่ท้ายชิงกับประชาชนห้ามทำตัวเลขที่มีกินมีใช้ที่เป็นไทยค่ะ
1: โอ้อันนี้ก็สำคัญจริงๆนะ
0: ค
1: ือไม่ใช่ว่าลงพื้นที่ตรวจแล้วนะคะเพื่อจะเอาความดีความชอบจากผู้นำเนาะเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านจริงๆก็คือต้องมีความให้พัฒนาอย่างแท้จริงนะคะตัวเลขต้องจริงแล้วการไปลงพื้นที่สำรวจศึกษาในตอนนั้นนั่นก็คือนายสีจิ้นผิงนี่ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรงด้วยหรือเปล่าคะคุณหันสี
0: ใช่ค่ะหลังการสำรวจศึกษาเสร็จสิ้นนะคะนายสีจิ้นผิงยังได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของชิวฉายลี่ค่ะผู้ปลูกพืชและพูดคุยกับเธอว่าในครอบครัวมีกี่คนทำอาชีพหารายได้อย่างไรสุขภาพผู้ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรชิวฉายลี่ใช้เครื่องดื่มชาเลเตะซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มแบบท้องถิ่นที่ใช้ต้อนรับแขกต้อนรับนายสีชิมผิงค่ะหลายปีต่อมาเธอยังจำได้ว่านายสีชิมผิงกำชับให้เธอขยันทำงานสร้างความมั่งคั่งและให้ความสำคัญกับการศึกษาค่ะและสามัคคีกับเพื่อนบ้านซึ่งต่อมาเรื่องเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในข้อบังคับของหมู่บ้านค่ะ
1: อือก็คือคำเตือนตอนนั้นนะคะที่บอกว่าคุ้นเข้าเคี้ยวกระจีใส่น้ำใสนี่คือทรัพย์สมบัติอันหาค่าไม่ได้ก็เลยเหมือนเป็นจุดเรียกเนาะเป็นการกระตุ้นเตือนชาวบ้านว่าต้องให้ความสำคัญอนุรักษ์ไว
0: ้ค่ะคำพูดเหล่านั้นนะคะทำให้ชาวบ้านสังคมเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงค่
1: ะ
0: ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งสมาชิกพรรคและประชาชนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าความบันทึกแนวคิดจากการสำรวจศึกษาครั้งนี้ลงนายเข้าบังคับของหมู่บ้านค่
1: ะ
0: เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นหลังค่ะเดือนมิถุนายนค.ศ.1997หลังจากที่ชาวบ้านทุกคนผู้แทนและสมาชิกพรรคร่วมอภิปรายอย่างถี่ถ้วนเข้าบังคับหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเช่นรักชาติรักหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎหมายใช้ชีวิตประหยัดขยันทำมาหากินเคารพผู้ใหญ่และรักเด็กสามัคคีกับเพื่อนบ้านและเปลี่ยนแปลงขนมธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัยเป็นต้นก็ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลองจดจำหมู่บ้านจึงนำเข้าบังคับดังกล่าวจะลึกลงบนศิลาและตั้งไว้หน้าอาคารที่ทำการเก่าของหมู่บ้านค่ะ
1: ค่ะก็เลยถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาบนศิลาจารึกนะคะที่ชาวบ้านนะคะให้ความสำคัญหมู่บ้านฉางโขแต่ว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในตอนนั้นนะคะในอดีตที่มณฑลฝูเจี้ยงของนายสีจิ้นผิงนะคะยังมีเมืองอื่นๆหมู่บ้านอื่นๆนะคะแต่ว่าเวลาของรายการวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วค่ะคุณฮันซี่และดิฉันทภีพันธ์วงกอมบระเวศนะคะลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันเจ้าชื่อค่ะ
1: ตาเจี๋ยหาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วกันหน่อยนะคะ下次请你们到我家做客แปลว่าอะไรคะ
1: 这次请你们到我家做客แปลว่าคราวหน้าเชิญมาเป็นแขกที่บ้านเรา
0: ถูกต้องค่ะ下次请你们到我家做客
1: 下次请你们到我家做客
0: ต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 您先请别这么客气为我们的合作成功干

0: 杯，为大家的身体健康干杯，感谢你们的热情款待。
1: คุณโจคะฟังมาแล้วมีคำว่ากันเปยกันเปยหลายครั้งทีเดียวเดาว่าน่าจะเป็นงานเลี้ยงนะคะเนี่ย
2: ค่ะวันนี้เราไปงานเลี้ยงกันนะคะ
1: โอ้โหดีจังเลยได้ทานของอร่อยอร่อยอีกแล้ว
2: แน่นอนค่ะวัฒนธรรมงานเลี้ยงของชาวจีนพอนั่งโต๊ะเจ้าภาพมักจะพูดอย่างสุภาพว่าหนิงเซียนฉิงแปลว่าเชิญทุกท่านก่อนคือให้แขกเป็นผู้คีบอาหารก่อนหรือให้สตรีคีบอาหารก่อนค่ะ
1: หนินเซียนฉิง
2: หนินเป็นการเรียกยกย่องแทนคำว่าหนี
1: หนิน
2: เซียนก่อน
1: เซียน
2: ฉิงเชิญ
1: ฉิง
2: หนินเซียนฉิงเชิญท่านก่อน
1: หนินเซียนฉิงมาฟังบทสนทนากันค่ะ
0: นิ้น先请
2: 谢谢
1: เมื่อเขาพูดว่านิ้นเซียนฉิงเนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรคะ
2: ให้พูดว่าเปี๋ยจะมาเครือฉิแปลว่าอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะ
1: เปี๋ยจะมาเครือฉิ
2: เปี๋ยแปลว่าอย่า
1: เปี๋ย
2: จะมาแปลว่าอย่างนี้เช่นนี้ขนาดนี
1: ้จะมา
2: เครือฉิแปลว่าเกรงใจ
1: 客气
2: ต่อไปเชิญฟังบทสนทนากันค่ะ
0: 你是客人请坐这儿
3: 好别这么客气
1: คุณโจคะในงานเลี้ยงเนี่ยจะมีการอวยพรกันด้วยคำว่าชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราหรือดื่มเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราเนี่ยค่ะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
2: พูดว่า为我们的合作成功干杯
1: 为我们的合作成功干杯
2: 为เป็นบุพบทแปลว่าเพื่อ
1: 为
2: 我们的ของเรา
1: 我们的
2: 合作ความร่วมมือ
1: เฮอซัว
2: เฉิงกงสำเร็จความสำเร็จ
1: เฉิงกง
2: กันเป้ยชนแก้ว
1: กันเป้ย
2: 为我们的合作成功干杯
1: 为我们的合作成功干杯ชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราหรือว่าดื่มเพื่อความสำเร็จของเราก่อนจากกันวันนี้มีคำถามมาถามท่านผู้ฟังนะคะ为我们的เฮอซัวเฉิงกงกันเปยแปลว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านจะทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือจะฟังซ้ำอีกหลายๆครั้งขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI คือ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
2: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ได้มีการรายงานพูดคุยกันตลอดเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเกี่ยวกับรายได้นะคะของ Box Office ในฤดูร้อนปี2026ค่ะปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องฟังรายงานเรื่องนี้กันจากคุณศิวัตราค่ะ
5: ต้องบอกคุณภดราคุณฟังงี้ว่าเราพูดเรื่องนี้กันหลายทีละเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ยังคงพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดีล่าสุดค่ะรายได้ Box Office ไม่ใช่ครึ่งปีแรกนะคะแต่เฉพาะฤดูร้อนในปีนี้ของ2026เนี่ยเขาบอกว่าแค่เฉพาะช่วงฤดูร้อนช่วงเดียวทำรายได้กว่า 8,120 ล้านหยวนค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันภาพยนตร์3อันดับแรกที่ทำรายได้สูงสุดอันนี้ไกด์ไว้ให้ฟังเผื่อว่าผู้ประกอบการไทยคิดว่าอยากจะทำหนังเข้าตลาดจีนจะต้องทำหนังประเภทไหนเนาะแน่นอนค่ะต้องเป็นหนังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในประเทศของจีนเองอย่างเซาหลินซ็อกเกอร์นะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศชื่อ Wish Come True ค่ะรวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากต่างประเทศที่เปียดมาใน3อันดับก็คือเรื่องของ Spider-Man A New Day ซึ่งต้องบอกว่าฤดูร้อนปีนี้มีการเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Wish Come True เนี่ยเขาบอกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาใช้8คนเลยนะคุณภดราคุณฟัง

0: คือ
1: โอ้
0: แปดคนเนี่ยมันเป็นการสื่อสารเรื่องตำนานโบราณจีนที่มีความเชื่อเรื่องของแปดเซียนแปดคนเนี่ยคือแปดเซียนค่ะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเอาความหมายของคำว่าอมตะมาตีความใหม่คืออมตะในการตีความของภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ยงคงกระพันอยู่นานฆ่าไม่ตายหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เขาบอกว่าอมตะในที่นี้หมายถึงว่าการอยู่ที่ความเมตตาต่อบรรดาสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสัตว์ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นทำความดีอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกว่า Wish Come True เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดึงเอารากฐานทางปรัชญาของจีนที่ลึกซึ้งแล้วก็เนื้อหาทางอารมณ์ที่เข้มข้นเข้ามาประกอบกันในประเด็นสากลเช่นในเรื่องของความรักการเติบโตความกล้าหาญความจริงใจและเขาบอกว่ามีเนื้อหาที่กินใจถ้ามีโอกาสเข้าฉายที่ไทยแนะนำว่าอยากให้ลองไปดูกันค่ะ
1: ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะที่เราเนี่ยแหละได้ติดตามกันมาตลอดนะคะระยะเวลาที่คุยกันนะก็มีมาเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่ากระแสที่นู่นเนี่ยเขามีความนิยมแบบไหนยังไงเขาดูหนังอะไรแบบไหนกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่คนจีนนิยมมากแล้วเราก็เห็นตัวเลขว่ามันดูยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องก็น่าจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันในวันนี้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพระดาราจงไหมกลางจากลาเรดิโอพลัส
0: เชนชิวตาสินพัสุธาดลจากสถานีวิทยุเชียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
2: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
3: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 นถึง16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 ถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับ

ผมปิติศรีแสงนามและการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมานั่งคุยกันนะครับถึงเรื่องของบุคคลสำคัญของประเทศจีนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเมื่อเราพูดถึงการก้าวกระโดดนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศของสาธารณประชาชนจีนนะครับจากประเทศเกษตรกรรมที่ยากจนนะครับบางคนบอกว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะครับแล้วก็ทยานขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1อันดับ2ของโลกนะครับทุกคนก็คงจะนึกถึงนโยบายของการเปิดกว้างรับปฏิรูปนะครับของท่านเติ้งเสี่ยวผิงนะครับซึ่งก็เป็นผู้นำรุ่นที่2ของจีนแต่ถามว่าใครล่ะที่เป็นนายช่างใหญ่หรือว่าเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจนะครับเป็นซาทางเศรษฐกิจที่เป็นคนลงมือผ่าตัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนปรับระบบธนาคารปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็นำพาจีนเข้าสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงโดยทำงานใกล้ชิดนะครับกับผู้นำรุ่นที่2นะครับอย่างเติ้งเสี่ยวผิงนะครับแล้วก็ผู้นำรุ่นที่3นะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีเจียงเจิ้นหมินนะครับคำตอบคนคนนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีจู่หลงจีครับจู่หลงจีเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5ของประเทศจีนนะครับดังนั้นข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของจู่หลงจีในวัย97ปีเนี่ยจึงไม่ได้เพียงแต่จะนำความอาลัยนะครับมาสู่ชาวจีนทั้งประเทศจีนแต่สำหรับคนไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าการถึงแก่อสัญกรรมของจู่หลงจีถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่เราจะย้อนกลับมาทบทวนมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าหลายสิ่งที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจของไทยเศรษฐกิจของอาเซียนในปัจจุบันนะครับทั้งเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าเสรีจีนอาเซียนนะครับอาเซียนไชน่า Free Trade Agreement นะครับการขยายตัวนะครับของตลาดการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการทำให้ห่วงโซ่อุปทานนะครับของอาเซียนกับจีนเนี่ยเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความช่วยเหลือในการที่จะทำให้ประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศอาเซียนเนี่ยรอดพ้นนะครับจากวิกฤตการการเงินเอเชียนะครับปี1997 Asian Financial Crisis หรือว่าที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีลายเซ็นนะครับล้วนแล้วแต่มีเกียรติประวัตินะครับของคุณจูหลงจีเนี่ยจารึกอยู่อย่างชัดเจนด้วยกันทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาพูดคุยกันตั้งแต่ชีวิตตัวตนสไตล์การบริหารงานของมังกรเหล็กจู่หลงจีนะครับไปจนถึงมิติการเชื่อมโยงนะครับการทำงานของนายกรัฐมนตรีจีนจู่หลงจีกับเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและอาเซียนต้องเรียนรู้ครับเริ่มต้นจากประวัติของจู่หลงจีก่อนนะครับจู่หลงจีเนี่ยเกิดในปี1928ครับที่มณฑลหูหนานนะครับเขาจบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยชิงหวานะครับจริงๆอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่เกิดขึ้นที่หูหนานด้วยก็คือประธานเหมานะครับแล้วก็คนที่เรียนจบชิงหวาทางด้านวิศวกรรมนะครับแต่เป็นวิศวกรรมเคมีปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้นำรุ่นที่5นั่นก็คือคุณสีจิ้นผินนะครับเพราะนั้นการที่จู่หลงจีเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยอันดับ1ด้านเทคโนโลยีของจีนเนี่ยทำให้เรารู้แล้วแหละว่าแหมเขาเป็นคนเก่งแน่นอนนะครับแต่ในเส้นทางชีวิตของเขานั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเพราะว่ามาเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงของการปฏิรูปวัฒนธรรมหรือว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมจับ Cultural Revolutions ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1950แล้วก็1960นะครับด้วยความที่คนอย่างจู่หลงจีเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดซึ่งตอนนั้นแน่นอนนำโดยประธานเหมาเจ๋อตงดังนั้นเขาจึงถูกจัดให้เป็นพวกขวาจัดครับ rightist นะครับแล้วก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับถูกส่งไปใช้แรงงานหนักในชนบทหลายปีซึ่งแน่นอนอีกคนนึงซึ่งมีลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยในช่วงปฏิวัติธรรมก็คือคุณเติ้งเสี่ยวผิงนะครับแต่แน่นอนความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ความเชี่ยวชาญด้านตัวเลขของเขาเนี่ยทำให้เขาเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจในขณะเดียวกันความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะกลับมาสู่วงการการบริหารราชการของประเทศจีนได้อีกครั้งครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ

ขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมืองเซี่ยงไฮ้ในช่วงปลายทศวรรษ1980ครับแน่นอนครับเมืองเซี่ยงไฮ้หลายๆคนก็จะรู้จักนะครับว่ามันคือจุดศูนย์กลางของตลาดการเงินนะครับมันคือจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจของจีนและแน่นอนครับที่เซี่ยงไฮ้นี่เองจูหลงจีได้แสดงอัจฉริยภาพของเขาครับเพราะว่าเขามองข้ามแม่น้ำหวงปู่ไปสู่เขตที่เคยเป็นท้องไร่ท้องนาครับนั่นก็คือเขตพัฒนาใหม่ปู่ต้งนะครับปู่ต้งเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเก่าๆนะครับพื้นที่โรงงานเก่าๆที่อยู่ริมฟากแม่น้ำนะครับที่อยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับตรงกันข้ามกับเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเว่ยทานนะครับสมัยก่อนเนี่ยทุกคนพูดกันหมดนะครับว่ามีที่เป็นร้อยๆไร่ฝั่งปู่ต้งเนี่ยไม่เท่ากับมีกระต๊อบอยู่ฝั่งเว่ยทานนะครับแต่ว่าจูหลงจีวางวิสัยทัศน์ครับว่าในที่สุดเซี่ยงไฮ้ต้องเจริญข้ามฝั่งแม่น้ำหวงผู่และไปพัฒนาเขตปู่ต้งให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ศูนย์กลางทางการค้าชั้นนำของโลกโดยดึงดูดเงินทุนต่างชาติปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ตัดลดขั้นตอนการทำงานของระบบราชการที่ซับซ้อนนะครับหรือว่าเรทเทปแล้วก็แน่นอนครับคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศรายแรกที่เข้าไปลงทุนในเขตปู่ต้งนะครับแล้วก็เปิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำโรงงานผลิตด้วยนั่นก็คือเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ของประเทศไทยที่ได้รับเอกสารสิทธิ์นะครับในการส่งรับการส่งเสริมการลงทุนจากจีนเกือบจะทุกมณฑลนะครับด้วยเลขที่ประจำตัว00001ครับนั่นก็คือรายแรกเลยและแน่นอนครับด้วยวิสัยทัศน์ของจูหลงจีนะครับด้วยการทำงานของเขาในที่สุดเติ้งเสี่ยวผิงก็เห็นผลงานครับแล้วก็เอ่ยปากขอดึงตัวเขาให้ออกจากเซี่ยงไฮ้กลับเข้าสู่จุดศูนย์กลางของอำนาจที่ปักกิ่งเพื่อรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในปี1991ครับก่อนที่จะยกระดับให้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี1998ครับสื่อตะวันตกเนี่ยให้ฉายากับจูหลงจีนะครับว่าเป็นIron Premier นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเหล็กนะครับก็คือมีความเข้มแข็งมากแล้วก็ประวัติการทำงานที่โดดเด่นของเขาก็คือการทำการผ่าตัดระบบนะครับหรือว่าปฏิวัติระบบของจีนอย่างน้อยที่สุด3ระบบเข้าด้วยกันครับระบบที่จูหลงจีเข้าไปปฏิวัติหรือว่าปฏิรูประบบแรกก็คือเรื่องของการผ่าตัดระบบการทำงานของรัฐวิสาหกิจของจีนครับรัฐวิสาหกิจของจีนในยุคนั้นนะครับในช่วงก่อน1990เนี่ยมันคือยุคที่รัฐวิสาหกิจจีนขาดทุนเรื้อรังครับเป็นภาระทางงบประมาณให้กับรัฐบาลดังนั้นจูหลงจีจึงใช้มาตรการที่เรียกว่าปล่อยตัวเล็กรักษาตัวใหญ่ครับ grabs the large and let go of the small นะครับนั่นก็คือยอมที่จะทำให้ยอมที่จะปลดพนักงานรัฐวิสาหกิจมากกว่า30ล้านคนออกไปจากระบบรัฐวิสาหกิจครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแน่นอนครับมันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดครับแต่รัฐวิสาหกิจเมื่อไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคนงานได้30กว่าล้านคนที่ต้องปล่อยออกไปนั่นเท่ากับเขามีอิสรภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้นมีภาระทางการเงินน้อยลงและคนที่น้อยลงก็หมายถึงคนที่อยู่ต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงครับและนั่นกลับทำให้รัฐวิสาหกิจซึ่งเคยถูกมองว่าอึดอัดใหญ่โตเชื่องช้าเถอะทะนะครับกลายเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็กลับมาทำกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับการผ่าตัดปฏิรูปที่2ของจูหลงจีก็คือการปฏิรูประบบการเงินแล้วก็ระบบธนาคารครับเขาแยกธนาคารพาณิชย์ออกจากธนาคารกลางครับสมัยก่อนเนี่ยในจีน People's Bank of China นะครับหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ได้ธนาคารกลางมีหน้าที่ทำนโยบายดังนั้นธนาคารพาณิชย์ต้องแยกออกจากธนาคารกลางในขณะเดียวกันก็มีการแยกบัญชีนะครับเพื่อที่จะจัดการกับระบบของ NPL หรือว่า Non-Performing Loan นะครับหนี้เสียจำนวนมหาศาลวางรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจจีนเนี่ยมั่นคงแข็งแรงเพียงพอนะครับที่จะได้ที่จะรองรับผลกระทบจากภายนอกนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเดี๋ยวผลกระทบจากภายนอกมันก็จะเกิดขึ้นนะครับในปี1997ท่ามกลางวิกฤตการเงินเอเชียในปี1997แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเขาก็มีบทบาทสำคัญในห้วงเวลานั้นนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดในช่วงปลายเทอมของเขานะครับนั่นก็คือเขาผ่าตัดเศรษฐกิจจีนให้เปิดเสรีเตรียมพร้อมที่จะเข้าเป็นสมาชิกนะครับขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในปี2001ครับเขานำการเจรจาอย่าง

ชนิดที่เรียกว่าเคี่ยวลากดินเลยนะครับกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกทั้งหลายเพื่อผลักดันให้จีนเข้าเป็นสมาชิกของ WTO และแน่นอนครับจีนก็ได้รับสถานะกลายเป็นโรงงานของโลกภายใต้ระเบียบโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยการนำของจูหลงจีครับและแน่นอนครับสิ่งที่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจปฏิรูประบบธนาคารปฏิรูประบบการค้าเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวและถือเป็นอัตลักษณ์ที่คนจีนชื่นชมตัวของจูหลงจีมากที่สุดนั่นก็คือเขาทำทุกอย่างบนหลักการของธรรมาภิบาลและการปราบปรามคอร์รัปชันครับคำพูดที่ถือเป็นตำนานของจูหลงจีเลยก็คือผมกำลังทำในวันสิ่งที่ผมกำลังทำในวันนี้เนี่ยให้ทุกคนเตรียมโลงศพไว้เลย100โลงโรงศพ100โรงนั้น99โรงสำหรับใส่ข้าราชการช่อราษฎร์บังหลวงและอึ่ง1โรงเตรียมไว้เลยสำหรับตัวผมเองถ้าผมทำผิดพลาดวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับแต่แล้วในที่สุดไอ้1โรงนั้นที่เตรียมไว้สำหรับจูหลงจีเนี่ยเขาไม่เคยทำผิดพลาดครับกว่าจะได้ใช้งานโรงนั้นเนี่ยก็มาถึงเดือนสิงหาคมปี2026นะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของประเทศไทยบ้างล่ะถ้าเราพูดถึงจูหลงจีเนี่ยมันมีมิติไหนบ้างนะครับที่เราเองควรจะต้องรู้จักแล้วก็ระลึกถึงการจากไปของนายรัฐมนตรีจูหลงจีนะครับมิติแรกที่ผมนึกถึงก็คือมิติเรื่องของวิกฤตการเงินระหว่างประเทศในปี1997ครับหรือว่าคนไทยเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งครับมันพิสูจน์ได้เห็นว่าจูหลงจีแล้วก็ประเทศจีนคือมิตรแท้ในยามยากครับย้อนกลับไปในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2540หรือว่า1997นะครับประเทศไทยเนี่ยเจอวิกฤตการทางการเงินนะครับเรามีหนี้ภาคเอกชนมากมายมหาศาลเรากำลังเจอภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมันมีค่าที่ผิดพลาดไปจากกลไกตลาดเราเปิดเสรีการเงินนะครับให้เงินทุนเคลื่อนย้ายได้แต่เรายังคงรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ไว้แล้วก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยมันไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจแท้จริงนะครับเกิดแรงกดดันเกิดแรงเก็งกำไรมากมายจนในที่สุดประเทศไทยเราเอาเงินดอลลาร์สหรัฐไปสู้กับการโจมตีค่าเงินบาทจนเราไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศเหลือครับแล้วเราต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในวันที่2กรกฎาคมปี1997ครับสถาบันการเงินของประเทศล้มละลายตลาดหุ้นพังทลายนะครับลมพายุเศรษฐกิจพัดพาจากประเทศไทยกระหน่ำไปทั่วทั้งอาเซียนนะครับในเวลานั้นนะครับหลายประเทศในภูมิภาคต่างหาทางรอดโดยการแข่งกันลดค่าเงินครับ competitive devaluations เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการส่งออกครับเพราะทุกๆเงินสกุลของตัวเองที่อ่อนค่าลงหรือลดค่าเงินลงนั่นหมายถึงเมื่อคิดราคาสินค้าของประเทศนั้นให้อยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ค้าขายในตลาดต่างประเทศสินค้าของประเทศนั้นๆก็จะดูถูกลงในสายตาของชาวต่างชาติครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันวิกฤตและแน่นอนเพื่อทำให้ตัวทุนสำรองที่แต่ละประเทศมีน้อยลงเนี่ยสามารถที่จะแบกรับมูลค่าของเงินของตัวเองได้มากขึ้นทุกประเทศก็แข่งกันลดค่าเงินบาทครับเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจูหลงจีซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของจีนที่เป็นประเทศใหญ่มากนะครับแล้วก็เข้าสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วตั้งแต่ปี 1992-1993 จีนมีแรงงานราคาถูกและเริ่มเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าราคาถูกไปทั่วโลกดังนั้นถ้าวันนั้นหลังวันที่2กรกฎาคมปี1997จีนประกาศยศลดค่าเงินหยวนอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับสินค้าออกของไทยสินค้าออกของอาเซียนที่เราเคยคาดการไว้ว่าหลังจากปล่อยลอยตัวค่าเงินบาทเราจะขายสินค้าส่งออกได้มากขึ้นแล้วเมื่อขายสินค้าส่งออกได้มากขึ้นเราจะมีดอลลาร์เข้ามาเก็บมากยิ่งขึ้นมีเงินกลับเข้าคลังมากยิ่งขึ้นและเราจะเยียวยาภาวะที่เราขาดสภาพคล่องขาดเงินทุนสำรองได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าแทนที่ทุกคนจะซื้อสินค้าจากไทยที่ค่าเงินบาทอ่อนทุกคนก็จะไปซื้อสินค้าจากจีนที่ลดค่าเงินบาทแทนที่ลดค่าเงินหยวนแทนเพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตแบบนั้นจูหลงจีประกาศอย่างเด็ดขาดครับว่าจีนจะไม่ลดค่าเงินหยวนและจีนตรึงค่าเงินหยวนไว้วันนั้นนั่นก็คือจีนกำลังตั้งกำแพงเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดโดมิโนเอฟเฟคครับไม่ให้เกิดภาวะที่ทุกประเทศลดค่าเงินแล้วล้มตะการันทุกประเทศไล่ไปจากประเทศไทยนะครับสู่ประเทศเพื่อนบ้านสู่ประเทศจีนสู่ญี่ปุ่นสู่เกาหลีและสู่

รัสเซียจนในที่สุดเอเชียทั้งภูมิภาคกลายเป็นประเทศที่แข่งกันลดค่าเงินและทุกคนเจ็บตัวกันหมดครับแน่นอนจีนในวันนั้นไม่ได้มีทุนสำรองเงินตรามากมายเหมือนในวันนี้นะครับแต่จีนก็ยังช่วยเรามากขึ้นไปกว่านั้นด้วยครับนอกจากจะไม่ลดค่าเงินหยวนแล้วจีนยังสมทบให้เงินกู้ช่วยเหลือกับไทยผ่านแพ็กเกจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะในวันที่ขาดสภาพคล่องในวันที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่องทุนสำรองระหว่างประเทศกำลังจะหมดท้องพระคลังเราได้รับเงินช่วยเหลือจากจีนในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาบวกกับเงินของกองทุน IMF เงินช่วยเหลือจีนอีก 1,000 ล้านบาทมันคือการยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศไทยในยามที่เราไร้ที่พึ่งครับแล้วก็สร้างรากฐานความไว้วางใจเท่านั้นยังไม่พอครับจีนภายใต้การนำทางด้านเศรษฐกิจของจูหลงจียังเอื้อมมือเข้ามาจับมือกับอาเซียนครับและนั่นนำไปสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวกจีนครับและจากการประชุมผู้นำอาเซียนบวกจีนหรืออาเซียนบวกหนึ่งครั้งนั้นมันทำให้เกาหลีใต้อยู่เฉยไม่ได้ญี่ปุ่นอยู่เฉยไม่ได้ครับขอเข้ามาประชุมสุดยอดผู้นำกับอาเซียนด้วยและกลายเป็นความร่วมมือเรื่องของอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก3นี่แหละครับเดี๋ยวจะพัฒนากลไกในการที่จะตั้งรับหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นความร่วมมือในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้อาเซียนเนี่ยมีมิตรแท้ขึ้นมาครับแน่นอนมิตรแท้คนแรกที่ยื่นมือเข้ามาก็คือจีนตามมาด้วยเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเท่านั้นยังไม่พอครับพอวิกฤตเริ่มคลายตัวลงปี2000จูหลงจีนะครับ3ปีหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจูหลงจีก็เป็นผู้นำจีนคนแรกครับที่เสนอแนวคิดกับอาเซียนว่าอาเซียนคุณมีเขตการค้าเสรีอยู่แล้วคุณทำเขตการค้าเสรีกับจีนไหมและนั่นนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาเซียนไชน่าฟรีเทรดแอกรีเมนต์หรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาหลักของอาเซียนประเทศแรกนั่นก็คืออาเซียนกับจีนครับข้อตกลงนี้นะครับลงนามในกรอบข้อตกลงนะครับได้ในปี2002นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในการเข้าสู่ WTO นะครับหรือว่าการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกของจีนเนี่ยแล้วก็เรื่องของการลงนามนะครับในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนจูหลงจีผลักดันนโยบายที่เรียกว่า Early Harvest Program ครับ Early Harvest Program ก็คือการไม่ต้องรอให้ลดอัตราภาษีในทุกรายการสินค้าก็ได้ภาษีบางรายการสินค้าเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศเราลดภาษีกันไปก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่า early harvest ก็คือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กันตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยนะครับโดยสินค้าที่จีนยอมเปิดและแน่นอนมันไปช่วยให้จีนมีความมั่นคงทางอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่นะครับมีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารมากนั่นก็คือสินค้าเกษตรครับและแน่นอนเมื่อลดภาษีเมื่อลดมาตรการกีดกันสินค้าเกษตรสำหรับประเทศที่ส่งออกสินค้าเข้าไปในจีนและได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการเปิดประตูให้กับผักผลไม้และสินค้าการเกษตรจากประเทศไทยได้สามารถที่จะเข้าไปขายในตลาดจีนได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือแน่นอนครับตลาดที่ทุกวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งในการที่ส่งออกไปจีนอยู่นั่นก็คือมังคุดก็เกิดขึ้นครับประโยชน์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับไทยเท่านั้นครับยังเกิดขึ้นกับประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยและแน่นอนครับการนำจีนเข้าสู่การเป็นสมาชิก WTO เนี่ยมันทำให้ชาวจีนหลายร้อยคนหลายร้อยล้านคนณเวลานั้นเนี่ยกลายเป็นชนชั้นกลางครับการเป็นชนชั้นกลางของจีนแน่นอนการเป็นสมาชิก WTO ของจีนมันส่งผลกระทบกับไทยครับคนจีนเลือนร้อยล้านคนหลายร้อยล้านคนที่เริ่มลืมตาอ้าปากมีรายได้มากยิ่งขึ้นก็เริ่มอยากจะเที่ยวต่างประเทศครับและรัฐบาลจีนเองณเวลานั้นก็ส่งเสริมให้มาเที่ยวประเทศไทยครับคนจีนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทยครับเช่นเดียวกันเมื่อจีนเข้าสู่ WTO กับตลาดขนาดใหญ่ขนาดนั้นนั่นก็เท่ากับว่าสินค้าของไทยที่ส่งออกไปจีนมีโอกาสขายได้มากมายมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับกับจีนที่สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาถูกจากการประหยัดต่อขนาดก็ทำให้เราสามารถที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากจีนได้ด้วยเพราะนาทีนี้ทั้งไทยทั้งอาเซียนและจีนก็ได้เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่มูลค่าขนาดยักษ์ของโลกไปเรียบร้อยแล้วและนั่นแหละครับก็นำมาสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของทั้งจีนและทั้งอาเซียนรวมถึงประเทศไทยร่วมกันไปด้วยเพราะนั้นการจากไปของจูหลงจีในไป97ปีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การสูญเสียอดีตผู้นำคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันทำให้เราต้องนึกถึงนะครับว่า

0: เรื่องอะไรบ้างที่เราเองควรจะต้องตัดสินใจอย่างกล้าหาญแน่นอนครับเรื่องแรกประเด็นแรกจากเรื่องประวัติชีวิตของจูหลงจีก็คือเราต้องสร้างความยืดหยุ่นยั่งยืนครับเราต้องล้มแล้วเราสามารถกลับมาได้เราต้องกล้าหาญที่จะปฏิรูปโครงสร้างครับข้อที่2แนวคิดของจูหลงจีก็คือภูมิภาคนิยมครับการรักษาแกนกลางของอาเซียนการเป็นมิตรที่ดีกับประเทศคู่เจรจาการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติที่กำหนดกฎเกณฑ์กำหนดนโยบายร่วมกันแล้วก็ประเด็นที่3สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยเองต้องเรียนรู้จากจูหลงจีเลยในเรื่องงานที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำเตรียมโลงศพไว้เลย100โลง99โลงสำหรับข้าราชการคอร์รัปชันและอีก1โลงสำหรับตัวผมเองถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าผมทำอะไรผิดและนี่แหละครับคือความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองตามแบบฉบับของจูหลงจีนายรัฐมนตรีจีนที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องระลึกถึงนะครับกับการจากไปของเขาครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
4: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือ

0: ือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไซไฟทุกปรากฏการณ์ทุกข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่สร้างความสับสนทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและพร้อมอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคลียร์ทุกข้อสงสัยสร้างความเข้าใจในทุกประเด็นโดยอาจารย์เจตรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ 16:30 น.ฟังและชมไลฟ์สดทาง Facebook CU Radio
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: เพลงมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ันยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสเริ่มแล้วนะคะเด็กๆคะรออยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องสนุก

0: มาให้เด็กๆได้ฟังนะคะรายการเด็กยิ้มแย้มแก้มใสสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านนะคะมาฟังรายการเด็กด้วยกันค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นเรื่องราวสนุกๆที่เด็กๆชอบฟังมีให้หมดค่ะ
1: ครับมีทั้ง4ช่วงแน่เด็กๆรู้ไหมช่วงแรกเดี๋ยวเราจะถามคำถามเด็กนะเด็กเราไม่ได้ถามคำถามธรรมดานะเราเป็นเสียงให้เด็กๆฟังเนาะเราจะมีเสียงต่างๆเนี่ยมาเปิดนะเสียงจากทั่วโลกเลยหรือเปล่าปาน
0: ใช่ค่ะ
1: นอกโลกมีไหม
0: น่าจะมีนะ
1: น่าจะมีนะโอ้ที่เด็กตาโตแล้วเนี่ยบอกเสียงนอกโลกเสียงทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมีเสียงต่างๆเลยนะครับมาเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันแล้วให้เด็กๆถ่ายนะครับแต่ว่าไม่เห็นภาพนะนี่เสียงก็จะมาเปิดให้เด็กๆฟังเสียงบางทีก็เบาบางทีก็ดังบางทีก็น่าตื่นเต้นบางทีก็ฟังแล้วสบายใจแล้วจะตามเด็กๆว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วเป็นยังไงนี่คำถามเสียงเราสนุกไหมล่ะเนาะมันให้เด็กๆได้แบบใช้สมาธิเต็มที่เลยฟังเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยโอ้เสียงนี้มาแล้วบางทีเสียงดังก็ต้องใช้สมาธินะประพันธ์เพราะว่ามันตกใจไงปึ้งมาอย่างเงี้ยเนาะนะครับเสียงเบาก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นก็เด็กๆก็ตอบมาว่าเป็นเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กๆบางคนบอกว่าแล้วถ้าตอบผิดล่ะจะเป็นไรมั้ยเนี่ย
0: เป็น
1: เหรอโอ้งั้นไม่ตอบละ
0: ฟังเฉยๆก็ได
1: ้จริงๆไม่เป็นอะไรเลยแหละครับเด็ก
0: ๆมันชอบขู่นะเด็กๆค
1: ่
0: ะก็ได้เรียนรู้เด็กๆค่ะเน
1: าะนี่แหละครับมาเรียนรู้ด้วยกันไงว่าเสียงอะไรเนาะบางทีเราเข้าใจว่าเป็นเสียงนี้มาตลอดแต่ว่าอ้าวไม่ใช่นี่นะก็มีเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: เราจะได้รู้เอาไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นคำถามเสียงก็สนุกแหละแล้วก็จะสนุกขึ้นมาอีกด้วยนิทานของเราที่แสนสนุกเลยเป็นนิทานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายนะครับวันนี้ตัวเอกของเราเป็นสัตว์ที่ตัวสูงมากเลยนี่ก็คือยีราฟนั่นเองเนาะยีราฟนี่ขาก็ยาวคอก็ยาวก็เลยตัวสูงเลยนะยีราฟตัวนี้ใครๆเขาเรียกว่าคุณโย่งตัวใหญ่เดินอยู่ในทุ่งหญ้าคุณโย่งยีราฟใหญ่นะครับเมื่อวานก็เล่าไปแล้ว1ตอนเดี๋ยววันนี้ยังมีอีกให้ฟังหลายตอนเลยวันนี้ก็เป็นอีกตอนนึงเหมือนกันมารอฟังกันนะครับเรื่องของคุณโย่งยีราฟใหญ่ครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอน
0: วันนี้เราต้องแนะนำอะไรเร็วๆหน่อยนะคะ
1: ได้ครับเพราะว่าเพลงเยอะใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ทั้งหมด10เพลงเลย
1: โอ้โหกันรีบละจากนั้นก็เนี่ยมีเพลงเห็นไหมเดี๋ยวเด็กๆรอฟังนะตั้ง10เพลงเลยเหรอพัน
0: อ่
1: ะรอแล้วเดี๋ยวเพลงเด็กนะครับเด็กๆแต่ถึงมีเยอะแล้วก็ยังแนะนำเพิ่มมาได้เรื่อยๆนะครับเด็กๆครับไป3ช่วงแล้วนะครับคำถามนิทานเพลงตอนนี้ก็ส่งข่าวเล่าเรื่องฟังจิงเกิลเลยส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ส่งข่าวเล่าเรื่องก็เด็กมีเรื่องอะไรครับวันนี้เป็นยังไงกลับบ้านตอนนี้ฝนตกหนักเลยหรือเปล่าหรือว่าฝนหยุดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะมีพายุฝนเข้ามาเยอะหน่อยหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้เด็กๆก็แนะนำเล่าเรื่องราวของตัวเองมาได้เลยนะครับเราอยากฟังมากเลยในช่วงนี้จากนั้นอะไรจะดังขึ้นเนี่ยเสียงอะไรเนี่ย
0: ก็นี้เราก็จะแนะนำตัวเองค่ะ
1: อ
0: ันนี้กระดิ่งต้องแป้งป้องแป้งค่ะ
1: ครับอันนี้หมูครับ นี่กบโอ้ยฝนตกแล้วเสียงใสเลยแต่เจ้าไก่นี่เสียงไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่เสียงดังนี่
0: ครบหมดแล้วนะเด็กๆค่ะเราจะมาเริ่มรายการกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ขอเพลงกันมาเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเมื่อวานก็ไม่ได้ฟังโอ้โหแนะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราแนะนำตัวเองเราลืมไปเลยเด็กๆค่ะป้าพันมีสองฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับ
0: ค่ะ
1: พี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ลุงโต้คุณโตโตชอบวาดการ์ตูนและพี่แว่นโนบิตะจากจุฬา Radio Plus
0: ครบแล้วงั้นเราจะเริ่มเลยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเด็กๆคะช่วงแรกเป็นคำถามนะต้องตั้งใจนะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: หมายถึงว่าเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งอะไร
0: กรุณาบอกมานะคะน
1: ะวันนี้ไม่ใบ้ละครับไม่ยากเลย
0: ใครอยากโทรใครอยากพิมพ์ก็ได้เลยสำหรับประพันธ์พิมพ์นะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะสะกด chularadio chu

0: LARADIO ค่ะ
1: หรือว่าอยากจะโทรศัพท์มาก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ฟังนิทานกันก่อนไหมคะ
1: ดีครับ
0: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ันนี้เสนอตอนเสียงที่น่ากลัวนี่ครับในป่าที่คุณโย่งเขาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีบึงน้ำขนาดใหญ่นะครับบึงน้ำนี่เหมือนบ่อน้ำเลยแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วก็มีน้ำเต็มแล้วบึงนี่สวยงามเนี่ยนะโอ้มีธรรมชาติมีสาหร่ายมีพืชน้ำมีอะไรแล้วน้ำก็ใสสะอาดตลอดปีเลยนะนี่แหละนะครับนี่แล้วก็บึงน้ำนี่ดียังไงนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่สัตว์ในป่าจะได้มากินน้ำด้วยไงล่ะครับเด็กๆ แต่สัตว์ในทั่วไปเนี่ยเขากินน้ำได้หลายที่ในป่านะเด็กๆปกติหน้าฝนเนี่ยอย่างตอนเนี้ยฝนตกเยอะใช่ไหมน้ำในลำธารในแม่น้ำเนี่ยมันก็เยอะไงพวกสัตว์ทั้งหลายก็ไปกินน้ำที่นั่นจมูกป่าก็บอกอ้าวลูกๆเล่าตอนนี้น้ำในลำธารเยอะเลยเราไปกินน้ำกันดีกว่าเล่นน้ำด้วยเนาะนี่แหละกินน้ำได้เลยนะครับนะครับบางตัวก็ไปกินน้ำในแม่น้ำบ้างก็มีนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ตอนหน้าแรงเด็กๆฝนไม่ค่อยตกอ่ะน้ำในลำธารก็แห้งมีน้อยในแม่น้ำมันก็แห้งต้องกว่าจะกินน้ำจนกว่าจะเดินไปถึงแม่น้ำมันตลิ่งอ่ะเด็กๆที่ชายฝั่งมันก็ลึกลงไปก็จะลำบากพวกสัตว์ทั้งหลายก็บอกพวกเราไปกินน้ำที่บึงกันดีไหม
1: ไปเลย
0: อุ๊ยวันนั้นฉันไปกินน้ำเย็นจืดสนิทเลย
1: ไปเลย
0: เพราะว่าเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับแต่ทั้งหลายก็มีความสุขกันนะครับแต่แล้วก็มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นครับเด็กวันหนึ่งแม่หมูป่าพาลูกๆมากินน้ำในบึงเพราะแม่หมูป่าบอกว่านี่ลูกตอนนี้น้ำในแม่น้ำมันขุ่นๆเราไปกินน้ำในบึงกันไหมลูกมันใสดีนะเนาะไปแม่หมูป่าก็พามากดว่ายังเดินมาถึงบึงแล้วยังไม่ทันจะก้มตัวลงกินน้ำเลยมันก็มีเสียงน่ากลัวดังขึ้นมาจากแถวบึงครับดังว้า
1: วโว้ย
2: ว้าแม่ครับไม่เอาแล้ว
0: ตัวน่ากลัวมากเลยเนาะแม่หมูก็ตกใจหมูป่าก็ตกใจลูกหมูตกใจแต่แม่หมูนี่เขารอบคอบเขาดูก่อนเอ๊ะเสียงไอ้ลูกแต่หาไม่เจอ
2: ไม่เอาเดี๋ยวมันมากินเราแม่
0: ใช่ยิ่งเดินไปใกล้ๆเลยมันได้ยินเสียงแม่หมูกับลูกหมูนะมันยิ่งร้องว้า
2: วโอ้ยไปเลย
0: โอ้แม่หมูวิ่งเลยคราวนี้วันต่อมาคุณฮิปโปโตซึ่งฮิปโปนี่ก็เป็นสัตว์ที่โตเขาไม่กลัวใครเลยนะเขาก็มากินน้ำในบึงกินหน่อยแล้วคิดว่าเดี๋ยวไปว่ายน้ำเล่นดีกว่าเนาะไปว่ายน้ำปรากฏคุณฮิปโปว่ายน้ำอยู่นะก็มีเสียงร้องน่ากลัวดังอีกแล้วว้าว
1: คืออะไร
0: เขาเสียงสุบสาบเลยเสียง
1: อะไรอย่ามานะกลัว
0: มันดังน่ากลัวขนาดคุณฮิปโปตะโกนดังเอ้ยอย่ามาร้องนะฉันไม่กลัวนะแต่เสียงนั้นมันก็ร้องตอบกลับมาครับดังแบบว้า
1: วไม่ไหวแล้วน่ากลัวไปดีกว่า
0: คุณฮิปโปกลัวครับหนีเลยโอ้โหต้องเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยเนาะนะนี่นะโอ้ยเสียงตัวอะไรเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะสัตว์ทั้งหลายก็ไปบอกคุณสิงโตคุณสิงโตบอกเดี๋ยวฉันจะเดินไปดูซะหน่อยแล้วกันเนาะคุณสิงโตเดินไปแถวริมบึงนะปรากฏก็ได้ยินเสียงนี้อีกดังว้า
1: วเสียงนี้แล้วครับ
0: โอ้คุณสิงโตพยายามไปแหวกดูแต่ก็มันก็ร้องดังขึ้นอีก
1: โอ้ยน่ากลัวนะ
0: สิงโตยังกลัวเลยครับเด็กๆหนีไปเลย
1: เอาจะหมาลายแล้วกวางอย่าเพิ่งมากินตอนนี้นะมันมีตัวเสียงอะไรก็ไม่รู้
0: ใช่เลยปิดประกาศไว้เลยใช่ไหมครับเตือนไว้เลยเนาะคุณสิงโตเลยเป่าประกาศว่าตอนนี้อย่าไปกินน้ำแถวบึงนะมันต้องมีสัตว์ประหลาดอยู่แน่เลย
1: ใช่อันตราย
0: เสียงมันน่ากลัวเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงตัวอะไรครับไดโนเสาร์หรือเปล่า
2: ไม่รู
0: ้จะมีหรือเปล่านะแต่วันหนึ่งครับคุณโย่งเขาเดินไปเขาผ่านไปพอดีเลยคุณโย่งก็คิดว่าจะไปกินน้ำที่บึงเหมือนกันก็มีเสียงดังอย่างเหมือนเดิมเลยน่ากลัวมากเลยดังว้าว้า
2: ระวังนะคุณยีราฟ
0: ใช่แต่คุณโย่งนี่เขามีสติครับเขาเอ๊ะมันน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่ามันคุ้นๆอยู่นะคุณโย่งก็เลยลงลุยน้ำไปนิดหน่อยเพราะคุณโย่งเขาขายาว
2: ระวัง
0: แล้วเขามองอ่ะคอเขายาวไงเขาก็มองไปได้ไกลกว่าในที่สุดเขาก็พบเจ้าของเสียงที่นอนร้องอยู่ครับเด็กมันคือเจ้าจระเข้หางยาวนั่นเองแล้วทำไมมันมานอนร้องอยู่ที่พุ่มไม้ริมบึงล่ะ
1: เป็นอะไรล่ะเจ้าจระเข้
0: เจ้าจระเข้ได้บอกกับ

0: ุณโย่งว่ายังไงครับ
1: โอ้ยฉันปวดขาด้วยปวดมากเลย
0: เหรออ
1: ืม
0: แล้วคุณปวดฟันมากคุณก็เลยร้องว้าว้า
1: ใช่ปวดจะใครจะได้ยินจะได้ช่วยกันบ้างไง
0: โอ้ยพอเจ้าจระเข้อ้าปากมานะโอ้โหปากเหม็นน่ะฟันผุแสดงว่าไม่เคยแปรงฟันเลย
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแย่ละคุณโย่งก็เลยบอกสัตว์ทั้งหลายอ้าวพวกเราเสียงนักตัวที่ได้ยินน่ะไม่ใช่เสียงสัตว์ประหลาดที่ไหนหรอกเสียงเจ้าจระเข้มันปวดฟันน่ะ
2: โอ้โหแม่ครับมันจะเป็นจระเข้ครับ
0: นั่นแหละดูดิปากยาวๆมันก็ได้แก้มตุยเลยบวม
2: ไอ้แต่ก็ระวังมันงับเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับเจ้าลิงก็เลยโผล่มาร้องแจ๊กๆเลยเนาะเจ้าลิงบอกดิฉันจะไปตามหมอฟันสัตวแพทย์มารักษาดีไหม
2: โอ้ดีดีดี
0: นะแล้วเจ้าลิงก็รีบโผล่ต้นไม้เลยครับไปตามคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์มาแต่ว่าแพทย์มาถึงก็รีบโอ้โหมันไม่ไหวจระเข้ดุต้องวางยาสลบซะหน่อยนะไอ้แน่เจ้าจระเข้ก็เลยสลบแล้วหมอฟันก็รักษาฟันอยู่ตั้งนานแน
2: ่โอ้ย
0: ผุตั้ง4ซี่นะฟัน
2: โอ้ยหลายซี่ทีเดียวนะเนี่ย
0: เหงือกเขาเป็นน้องด้วย
2: ก็เหม็น
0: ว้ายเนี่ย
2: ว้าว
0: แต่พอคุณหมอรักษาฟันเสร็จใช่ไหมจระเข้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ปวดฟันแล้วดีจังเลย
2: ผมเป็นอะไรอะครับผมทำไมมันไม่ปวดแล้วอะครับ
0: คุณหมอฟันที่เป็นสัตวแพทย์ก็บอกว่าก็คุณจระเข้ไม่แปรงฟันเลยนะครับเวลากินอะไรผมเจอเศษอาหารติดอยู่เต็มเลย
2: เอ้ยผมไม่มีแปรงสีฟันนะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะทำแปรงสีฟันสำหรับจระเข้แล้วกัน
2: โอ้ยดีจังครับ
0: นะแล้วจะต้องหมั่นแปรงด้วยนะเนี่ยนะ
2: ครับผมไม่อยากปวดอีกแล้วครับโอ้มันทรมานมาก
0: ยาสีฟันจะเอาฟองเยอะหรือเอาแบบสมุนไพร
2: เอาแบบสมุนไพรครับ
0: เอาได้เลยเนี่ยนะเค็มๆหน่อยนะ
2: ครับ
0: นะนี่แหละครับหลังจากเจ้าจระเข้หายปวดฟันแล้วก็ไม่มีเสียงร้องน่ากลัวอีกเลยแน่ตัดทั้งหลายก็มากินน้ำในลำธารได้ตามสะดวกแล้วทุกเช้าเราก็จะเห็นเจ้าจระเข้ทำยังไงหรือเปล่าครับพันแปรงเอ้ยแปรงฟันฟองฟอด
2: ดีจังเลยจระเข้พี่จระเข้ไม่ปวดฟันแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก่อนนอนเราก็แปรง
2: เฮ้ยผมก็จะทำตามแล้วผมไม่อยากร้องแหววแหววเหมือนพี่จ้า
0: ใช่แต่จระเข้บอกขอบคุณคุณโย่งนะที่สามาหาจนเจอนะ
2: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันนะ
0: ครับนี่แหละครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งของคุณโย่งยีรับใหญ่ครับจบแล้วครับ
2: ใครว่าไม่สำคัญนะ
0: สำคัญสิ
2: การแปลงฟันเนี่ยนะตอนแรกๆก็ไม่เป็นไรขี้เกียจไงขี้เกียจแปลงนอนดีกว่าเช้าก็มาไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจแต่มันหลายหลายหลายหลายวันเข้าเนี่ยนะเรากินทั้งหวานทั้งสารเปรี้ยวเค็มนะนะมันก็จะฟันผุใช่ไหมคะแล้วก็ปวดฟัน
0: ม
2: ั
0: ้ยมันมีพวกเศษอาหารไปติด
2: หวยเน
0: า
2: ะ
0: แบคทีเรียมันก็ชอบมันก็ย่อยฟันเราด้วยเลย
2: เพราะฉะนั้นก็น่ากลัวนะคะก็แปลงฟันนักถูกกับฟันเราอะนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเราด้วย
0: ขนาดเจ้าจระเข้ยังฟันผุเลย
2: ใช่เช้าเย็นเช้าเย็นขัดบ้างแต่เด็กๆบางคนนะเขาแปลงหลัง
0: จาก
2: ก
0: ิน
2: อาหารนะ
0: ที่โรงเรียนก
2: ็ดีจังเลย
0: ครับ
2: นะคะนิทานจบแล้วค่ะนะคะเสียงที่น่ากลัวเนี่ยมันจะร้องตอนเจ็บปวดไงคะแต่ถ้าไม่เจ็บเขาก็ไม่ร้องแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาให้เด็กๆทวนคำถามกันไหมคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเด็กๆฟังเสียงนี้นะเสียงนี้ไม่รู้จะน่ากลัวหรือเปล่านะตั้งใจฟังนะครับ1 2 3

0: พี่รู้ไม่ใช่เสียงจระเข้หรอครับ
1: ไม่ใช่
0: เรียกว่าเสียงอะไรคะ
1: อ้าวใครอยากตอบโทรมาได้นะ02-218-3975-7 ครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพี่มาได้ที่ LINE @jula radio ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: ทัมมี่ค
1: ่ะ
0: น้องทัมมี่สวัสดีน้องทัมมี่
1: ฉายาว่าน
2: ักเต้นแจ๊ส
0: นักเต้นแจ๊ส
1: ทัมมี่ว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงคนเร
1: อเรอเหรอทำไมเขาถึงเรอล่ะคะ
2: เพราะว่าเขากินน้ำอัดลมเยอะเกินไป
1: แล้วทำไมกินน้ำอัดลมเยอะถึงเรอล่ะคะมัน
2: ก็เพราะว่ามันมีลมออกมา
0: เน
1: า
0: ะ
1: เลยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใ
1: ช่เนาะแล้วทัมมี่เคยกินเยอะแบบนี้จนเรอไหมเคยไหม
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยก็ดีแล้วเนาะอย่ากินเยอะเลยเนาะ
2: ไม่เคยค่ะ
0: ค่ะโอ้ดีมากพูดค่ะ
1: วันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะมีไหมคะ
3: ส่งข่าว
2: ฝนตกรถติดแรกเลย
1: โอ้ฝน

0: ฝนลงฝนตก
1: ไม่ได้หนูทำขนมที่โรงเรียนหนูทำขนม
2: อุ๊ยทำขนมอะไรอ่ะขนมอะไรทำอะไรขนมอะไรอ่ะ
0: ทำขนมที่โรงเรียน
1: โลค่ะเป็นโลแล้วก็มีทาแยมสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี
2: ่เหรอ
0: เป็นโลใช่ไหมเป็นม้วนๆเหรอคะ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: น่ากินจังเลย
0: บลูเบอรี่
2: เน
0: า
2: ะ
0: หนูก็เอามากลับบ้านมาให้คุณแม่กินไหมคะ
2: หรือกินหมดแล้ว
1: เอาค่ะ
0: เย้ฝีมือเราเองเลยนะ
2: โหลได้เลยครับแล้วขอเพลงอะไรดีครับทำนี
1: ่พาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
2: ได้เลยครับ
0: ค่ะทำนี่ขอไปเมื่อวานนะคะแล้ววันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ฟังอีกนะทำนี่จ๋าน
2: ะแสดงว่าชอบ
0: อืมใช่เขาชอบ
1: เคยเอาวันนี้เลย
0: ได้ค่ะ
2: วันนี้ก็ได้ฟัง
1: ค่ะ
0: เอาวันนี้ได้ฟังค่ะแน่นอนเลย
2: ได้ฟัง
0: ครับ
2: ขอมาแล้วเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: ขอบคุณน้องทัมมี่นะคะ
2: คร
0: ับคุณแม่ด้วยนะคะ
2: คร
0: ับ ก็ฟังเพลงไปจะได้ไม่เครียดนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะยิ้มแฉ่งมีอีกไหมคะ
2: ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มีเด็กๆค่ะยังไม่มีเราให้ฟังเพลงนะคะอ๋อมีพี่หมีเขาสวัสดีมาละสวัสดีไหมพี่หมีฟังดูดิ
2: ตอบคำถามได้ไหมพี่หมี
0: พี่หมีเขาส่งรูปสวัสดีมาแล้วก็ส่งรูปมาแล้วมีโทรศัพท์มาด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
1: น้องของขวัญสายยาว่ารูปค่ะ
0: ครับ
2: ของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
1: เสียงคนเรือค่ะ
2: เหรอทำไมเขาถึงเรือล่ะครับ
1: เขาอิ่มจัดค
2: ่
1: ะ
2: อิ่มจัดกินเยอะเลยเนอะ
1: เขากินปลาร้อยข้าวเลยค่ะ
2: โอ้ยเยอะโต๊ะกินหมดเลยเนอะ
0: เยอะ
2: น่าได้ค่ะแล้ววันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะ
1: ส่งข่าววันนี้ฝนตกค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ตกทั่วเลยเนาะแล้วถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะ
1: ที่ท่านจะได้ไปคณะศึกษาไปเมืองทองค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ไปคณะศึกษาค่ะ
0: ไปดูอะไรคะที่เมืองทอง
2: อืม
1: ได้น้ำเนี่ย
2: ว่ายน้ำนะอ๋อว่ายน้ำด้วยเนาะ
0: อืมอืมดีค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับ
0: หนูจะขอเพลงไหมคะ
2: เออขอเพลงไหมไว้ฟัง
1: ค่ะ
2: เพลงอะไรครับ
3: เพลงอะไรวะเราเห็น
2: แต่สุดๆอ๋อ
3: ไปน้ำไม
2: ่ได้
3: หรอ
2: เร็วๆสิเดี๋ยวยายขอด้วยคุณยายค่ะ
1: อ๋อเพลงอย่าเห็นแก่ตัว
2: อ๋อไม่เห็นแก่ตัวได้ค่ะ
1: แม่ต่อคุณอย่าเห็นแก่ตัวค่ะ
2: ครับ
0: ไม่เห็นแก่ตัวค่ะ
2: ครับ
0: แล้วคุณยายจะขอเพลงอะไรคะ
3: ยายคุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบค
3: ุณมากนะคะเพลงเมื่อวานนี้ฝันชอบรำแล้วสวย
0: เดี๋ยววันนี้ได้รำด้วยค่ะ
2: ครับ
3: บอกเปิดแล้วเดี๋ยวว่าเวลามันน้อย
0: ใช่
3: ขอบคุณนะคะ
0: วันนี้เต็มๆอ่ะคุณยะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: นะคะ
0: ค่ะ
3: ได้ฟังเปิดก็คิดถึง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ได้คุณยายได้คุยกับคุณยายด้วยเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราก็มีการให้เด็กๆตอบคำถามขอเพลงใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับเรามาฟังเพลงแรกกันเลยนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
4: ครื้นเครงกับเพลงเด็ก
0: เพลงแรกค่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะผู้แต่งคุณพัชจารีไอศรีนะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเล่นอ่านเพลงนี้น้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สเขามาพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ

0: เริ่มรายการมาก็ยิ้มสดชื่นกันเลยนะคะแล้วก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาส่งรูปน้องชีสน้องสาวตัวน้อยมาแต่งชุดแฟนซีทำจากของที่เหลือใช้นะคะที่ไปใช้แล้วด้วยน่ะนะคะเป็นเอาถุงพลาสติกมาทำเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ไข่อ่ะ
1: เป็นลังนะครับเป็นกระบะที่ใส่ไข่อะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มันมีชื่อเรียกนะคะที่ใส่ไข่เด็กๆแล้วก็เอากล่องมาทำเป็นหน้ากากเอาฝาขวดอะไรโอ้น่ารักมากแล้วพี่หมีบอกว่าไม่รู้จะมีไม่รู้น้องมีกิจกรรมอะไรรู้แต่ว่าพอกลับถึงบ้านหมดแรงหลับเลยตอนนี้หลับไปแล้ว
1: อาจจะช่วยกันประดิษฐ์อะไรพวกนี้หรือเปล่าเนาะ
0: นะคะแล้วก็ลุงโตเขาเมื่อวานลุงโตก็ตอบนะที่บอกว่าเสียงอะไรนะคะเสียงคุณแม่ทำอย่างเงี้ยค่ะนะคะจริงๆเป็นเสียงจิ้งจกนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตอบมาแล้วด้วยเดี๋ยวพ่อผันจะได้ไม่ลืมเขียนชื่อไว้ก่อนเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะแต่ฟังกันได้ทุกคนเลยเห็นไหมคะทุกคนในครอบครัวช่วยกันฟังปรึกษาหารือกันได้นะคะตอนนี้ก่อนที่จะฟังคำถามพ่อผันให้ฟังเพลงก่อนดีกว่านะคะลาวดวงดอกไม้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปเตรียมรำนะคะเพลงนี้เนี่ยออกซุ้มลาวแผนแปลว่ากันเราแผนค่ะนะคะออกซุ้มเราแผนแบบย่อโดยกรมประชาสัมพันธ์การออกซุ้มเราแผนนี่ก็แปลว่าการบรรเลงแบบเพลงไทยแต่ว่าสำเนียงลาวค่ะฟังเพลงด้วยกันเชิญค่ะ

0: าะมากเลยนะคะจากนี้ไปก็มาฟังเพลงกันต่อค่ะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสเพลงเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะเพลงโดราเอมอนภาษาญี่ปุ่นนะคะร้องโดยคูมิโกะโอซึกินะคะเพลงนี้พี่ปุณณมิตรฉายาณเดชขอมาโดราเอมอนค่ะ
1: ครับ

0: ใสค่ะวันนี้ฟังเพลงกันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าขอมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เลยฟังเพลงกันเยอะนะคะยังไม่ฟังคำถามนะคะเดี๋ยวจะมีนาทีทองค่ะฟังคำถามตอนนี้อ่านส่งข่าวแล้วเรื่องพี่หมีนะคะบอกว่าเมื่อวานฝันนะคะว่าคนมีคนมาจัดรายการแทนพี่แมวเสียงหล่อนุ่มมากย้ำนะคะแต่ว่าในฝันผมมีอุปสรรคทำให้ผมพิมพ์ส่งข่าวเล่าเรื่องไม่ทันตอบคำถามไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ตอบอะไรเลยเอาพี่แมวตอบพี่
1: ไม่เป็นไรครับเป็นไงเขาไม่รักแมวอยู่แล้วล่ะรักแมวสู้พี่แมวไม่ได้ครับ
0: หล่อกับนุ่มมันสู้คนรักแมวไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับสู้ไม่ได้
0: เอาแล้วตอบไปแล้วนะคะเด็กๆขายิ้มแย้มกำใสฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงที่ชื่อว่าไทเกอร์คือเสือนะคะไทเกอร์เสือโดยสโมสรแอปเปิลยิ้มเพลงนี้น้องปริญฉายาบัคขอมาค่ะ

0: ำใสค่ะเพลงที่ได้ฟังก็เป็นเพลงฝีมือเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยที่ขอกันมานะคะและเพลงจากนี้ไปเนี่ยที่ขอกันมาเป็นเพลงเกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้นเลย
1: อ้าวเหรอครับ
0: เพลงนี้ตัวใหญ่มากเลย
1: ตัวอะไรเนาะ
0: ร้องแปลนๆค่ะเพลงช้างค่ะเนื้อร้องคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงนะคะทำนองพม่าเขวอัลบั้มร้องเล่นเต้นอ่านนะคะเพลงช้างใครขอเดี๋ยวป้าพันดูแป๊บนึง
1: เป็นสามพี่น้องหรือเปล่าใช่ไหม
0: ป้าพันนี่น้องปฏิเวชฉายาเด้งค่ะเชิญค่ะ

0: ังแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ชนิดนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเพลงที่ชื่อว่ามดค่ะ
1: โอ้คราวนี้มาตัวนิดเดียวเอง
0: ant ant มดนะคะเพลงของสโมสร apple ยิ้มเพลงนี้น้องน้องน้องน้องอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงน้องนนท์ค่ะน้องนนท์นะคะฉายาชอบกินขนมนะคะคุณแม่บีนะคะอยากฟังเพลงมดค่ะเชิญค่ะ
2: ครับ

0: มาเพลงต่อไปเลยนะคะโอ้วันนี้ฟังเพลงกันเยอะเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องแปลกใจนะทำไมวันนี้ไม่เห็นมีคำถามเลย
1: เดี๋ยวจะถามนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะคะวันนี้เพลงขอกันมาเยอะฟังเพลงค้างคาวด้วยกันค่ะเป็นเพลงของ Kiss Me Song นะคะเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้เขามาเชิญค่ะ

มีอีก2เพลงนะคะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงฝรั่งนะคะฟังเพลงฝรั่งกันก่อน You are my sunshine เด็กๆรู้ตัวไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบโอ้ยรักเด็กๆมากๆเลยนะคะเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องมาทำให้เราอบอุ่นนะคะเพลงนี้เป็นเพลงของ Walt Disney Children's Favorite Songs นะคะคุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์นอนหลับและน้องคลาร์กนอนดิ้นเพลงนี้เนี่ยคุณพ่อขอให้น้องแคลร์ขอคุณพ่อแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะเชิญค่ะ

0: นี้สนุกสนุกจริงๆเลยเด็กๆคะเลือกเพลงหนึ่งแต่ว่าอยากให้ฟังคำถามก่อนค่ะ
1: ใครล่ะครับเป็นเสียงนี้นะครับคำถามเรา1 2 3
0: ไม่รู้ใครกินข้าวอยู่แล้วยังไงคะขอถามว่าเสียงอะไรดีกว่า
1: เสียงอะไรครับตอบไม่ได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ตอบมาก็ได้เด็กๆ
1: ค
0: ่ะ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio มันคือเสียงอะไรเด็กๆค่ะเคยทำไหมล่ะคะเคยได้ยินไหมล่ะคะ
1: เคยไหม
0: นะแล้วก็ตอบกันมาด้วยเป็นเวลาอีกประมาณ3นาทีเนี่ยมีเวลาตอบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ฟังเพลงกันต่อแล้วก็สวัสดีกับคุณอมรด้วยคุณลุงอมรสวัสดีทุกคนมานะคะเด็กๆคะยังไม่มีใครตอบใช่ไหมคะว่าเสียงอะไรคะถ้ายังไม่มีใครตอบฟังเพลงกันนะคะคอนเสิร์ตคนจนค่ะวงนกแลโดย GMM Music เพลงนี้พี่เอ็มฉายาอนุสรณ์นะคะขอมาเชิญค่ะ

0: พอดีใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปรินฉายาบ้างคร
1: ับ อ๋อมาแล้วปรินปรินว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงคนเลอครับ
1: เหรอเขาเลอเป็นเพราะอะไรเขาถึงเลอครับ
2: โอ้กินข้าวอิ่ม
1: กินข้าวอิ่มนะคะ ได้ครับแล้วน้องอีกสองคนจะตอบไหมครับ
2: ตอบไหมตอบไหม
1: บุ้งว่าไง
3: ปัญญาเสียบุ้งครับ
1: ครับปัญญาว่าเสียงอะไรครับ
3: เป็นคนเลอ
1: เหรอ
3: ครับ
1: เหรอแล้วเขาเลอทำไมอะครับทำไมเขาถึงเลอครับ
3: เพราะว่ากินข้าว
1: กินข้าวกินข้าวแล้ว
0: พี่ที่พี่ปริน
1: ครับ
0: พี่ปรินฉายาบักกับน้องปัญญาฉายาบุ้งทั้งคู่เคยทำเสียงนี้ไหมครับ
1: เคยไหม
3: พี่หนูไม่เคยหนูเคยครับ
1: เหรอ
0: หนูก็เคยใช่ไหมคะ
1: เคยเนาะ
0: เออ
1: ครับ
0: เคยทำตอนไหนทำอิ่มแล้วหรือว่ามันยังไง
3: ตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มนมยังอันจะหมดกล่
1: อง
3: แค่นี้นิดเดียวหนูก็เลย
1: เป็นไปได้เป็น
0: เออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพันจะบอกว่าทำไมถึงเร
1: อ
0: นะคะ
1: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณมากมีใครจะส่งข่าวขอเพลงไหมคะโอ้แล้วตัวเล็กอีกคนนึงอ่ะ
1: เออเด้งว่าไงคร
0: ับ ตัวเล็กอ่ะ
1: เด้งปฏิเวทตอบไหม
3: น้องผมไม่ค่อยอยากตอบ
1: ไม่เป็นไร
3: น้องผมไม่ตอบอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
0: แต่จะมีใครจะขอเพลงไหมคร
1: ับ ขอเพลงไหมบุ้ง
3: ไม่พี่หนูขอเพลงหน่อยคร
1: ับ ครับได้ครับครับพี่บักว่าไงครับ
2: ขอเพลงข้ามทางม้าลาย
1: ข้ามทางม้าลายได้เลยครับ
0: แล้วพี่บุ้งอะคะ
1: ครับบุ้งขอไหม
2: บุ้งขอเพลงอะไร
3: ขอเพลงนินจาครับ
1: นินจาเหรอครับ
0: ตัวเล็กก็อยากฟังนินจาอะไรนะลูก
3: นินจาโทรี่ครับอยากฟังเพลง
0: นินจาโทรี่แล้วน้องเด้งด้วยใช่ไหมครับ
1: นะครับ
3: น้อง

0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงอัน
1: น
0: ี้
1: จะตอบเพลงอะไรคะ
2: เอ้ย
1: บอกมากบอกมาก
2: เพลงอะไรดีครับเพลงอะไรครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วครับ
0: ใช่มันจะหมดเวลาแล้ว
2: นะครับเดี๋ยวค่อยขออีกทีนึงก็ได้เน
0: าะเอาเพลงเดียวกันไหมคะเด้งจ๋า
1: ขนาดนี้เมื่อกี้น้องก็เลยไปแล้วครับ
2: น้องก็เลยไปแล้ว
0: มีตัวอย่างเลยนะเอาเพลงเดียวกันเลยนะ
2: นะ
0: ขอบคุณน้องบักน้องบุ้งน้องเด้งนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: เด็กคะฟังเสียงคำถามโอ้มีใครนะคะป้าแต้วเหรอคะ
2: ครับ
0: เอาโทรศัพท์เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
3: ผมนนท์ครับ
2: นน
0: ท์น้องนนท์พี่นนท์สินะ
2: ฉายาอะไรครับ
3: ฉายานนท์ชอบกินขนมคร
2: ับ นนท์ชอบกินขนม
0: ประมาณนี
2: ้นนท์ว่าเสียงอะไรครับ
3: ผมว่าเป็นเสียงเร
2: ือ อ๋อเสียงเรือเนาะได้ครับแล้วนนท์อยากขอเพลงอะไรครับ
3: เพลงเต่า
2: เต่าได้เลยครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับประพันธ์ให้ฟังเสียงเร็วๆอีกทีจะประพันธ์เฉลย
2: 1 2 3
0: ฟังทีเดียวนะ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นเสียงเรอค่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่าร่างกายจะขับลมออกมาจากกระเพาะอาหารหรือว่าเวลาเรากินน้ำกินอะไรเนี่ยเราก็จะกลืนเอาอาหารเอาอากาศเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจ
2: บ
0: ถ้าอิ่มมากก็จะเรอหรือว่ากินเร็วอย่างเงี้ยค่ะนะฮะรับรางวัลเด็กๆค่ะและยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาพอดีค่ะจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
6: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ
6: ้
5: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
11: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนและมูลนิธิป้าทองคำได้ร่วมกันเปิดเผยผลวิจัยสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการกวาดล้างโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยก็ได้ทำการสำรวจตัวอย่างเลือดของประชากรไทยใน4จังหวัดตัวแทนภูมิภาคได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พระนครศรีอยุธยาบุรีรัมย์และตรังรวมทั้งสิ้น 3,675 ตัวอย่างผลการวิจัยก็พบข้อมูลดังนี้นะครับว่าภาพรวมประชากรไทยมีระดับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหัดอยู่ที่ร้อยละ 61.3 ซึ่งยังต่ำกว่าระดับภูมิคุ้มกันหมู่ที่จำเป็นในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อและสิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่ากังวลที่สุดก็คือช่องว่างของภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในช่วงอายุ14ถึง31ปีนั่นเองโดยพบระดับภูมิคุ้มกันต่ำเพียงร้อยละ27ถึง46เท่านั้นครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่เคยได้รับจากวัคซีนนั้นลดลงตามกาลเวลาซึ่งสอดคล้องกับสถิติผู้ป่วยโรคหัดในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปครับจากผลการศึกษานี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรวย

0: พรศรีศาสลักษ์รองผู้อำนวยการสวรส.จึงได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญก็คือการพิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่3หรือ MCV3 แก่ประชากรกลุ่มอายุ 10-40 ปีเพื่อปิดช่องว่างภูมิคุ้มกันดังกล่าวพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเสนอให้เร่งเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนปกติเข็มที่2ในเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำอย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงบูรณาการฉีดวัคซีนในพื้นที่สถานศึกษามหาวิทยาลัยและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและลดต้นทุนในระบบสาธารณสุขขณะที่เภสัชกรอภิชัยพจน์เลิศอรุณรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคยืนยันนะครับว่ากรมควบคุมโรคมุ่งมั่นนำประเทศไทยสู่เป้าหมายการกำจัดโรคหัดตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีน MMR เข็มที่1ในเด็กอายุ9เดือนและเข็มที่2ในเด็กอายุ2ปี6เดือนให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ทั่วประเทศควบคู่ไปกับการเร่งรัดติดตามเด็กตกหล่นและการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการนำข้อมูลวิจัยเชิงประจักษ์มาใช้วางแผนเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศไร้โรคหัดได้อย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นาทีสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์บริหารและพนักงานไทย PBS
1: จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

มองค์กรปกครองท้องถิ่นยันรอเอกสารคำสั่งเพิกถอนจากกองกลางวันรับเผือกร้อนฝันข้าราชการรุทธพลชี้คดีเล่าตาสิ้นสุดหรือโทษไม่ได้รับระเบียบปล่อยตัวมีปัญหาครอบครัวทำพิธีมัดมือลาวันกันนักข่าวเข้าบ้านสอบบริษัทโนมินีเปิดทางด่วนสวมบัตรสีชมพูให้ลูกต่างด้าวนับร้อยผ่านทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงพบเส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่เขต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
1: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเรื่องของการสอบผู้จริตท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยมันจะเข้ายุโรปเดิมไหมเดิมเดือนที่แล้วครับใช้เวลาการวินิจฉัยว่าจะเป็นอำนาจของใครในการเพิกถอนเนี่ยเป็นเดือนนะครับระหว่างอำนาจของกสทแล้วก็กกลางครับพอกกลางเคาะเพิกถอนรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องมันก็ค้างอยู่ที่กกลางอีกกกลางจะต้องส่งเรื่องให้กับกจังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าแล้วก็ท้องถิ่นเพื่อไปพิจารณาว่าจะมีการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากราชการนะครับณวันนี้เนี่ยเรื่องมันคาอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่ท้องถิ่นก็ทยอยออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่าเขากลัวเหลือเกินที่จะต้องมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งอยากจะให้กกลางเป็นผู้วินิจฉัยที่ผมบอกว่ามันจะเข้ายุโรปเดิมหรือเปล่าคราวที่แล้วความไม่ชัดเจนเรื่องการใช้อำนาจใช้เวลาเป็นเดือนแล้วตอนนี้เรื่องจากกกลางจะไปท้องถิ่นเนี่ยเกือบ2สัปดาห์แล้วเนี่ย
1: ท้องถิ่นก็บอกว่าต้องรอหลักฐานให้มันชัดๆก่อนถึงจะกล้าตัดสินใจที่จะเซ็นคำสั่งออกมาได้นะคะขณะเดียวกันถ้านึกถึงใจคนที่ไปสอบคนที่สอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าการประกาศล่าสุดก็ไม่ยังไม่มีชื
0: ่อ
1: หลายคนก็เดินทางไปขอดูคะแนนด้วยตัวเองค่ะมีบางพื้นที่ค่ะที่มีผู้ที่ไม่มีชื่อสอบได้เนี่ยทยอยไปยื่นคำร้องขอดูคะแนนหลังจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แต่ละจังหวัดเปิดเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะคะถ้าไปดูที่จังหวัดตรังค่ะคนที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ปี2568เข้าไปยื่นคำร้องขอดูคะแนนแล้ว6คนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังก็จะรวบรวมข้อมูลการขอดูคะแนนแล้วจะส่งไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเวลา18นาฬิกาของแต่ละวันนะคะจากนั้นจะรอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งผลคะแนนรายบุคคลที่ร้องขอกลับมายังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจากนั้นก็จะมีการแจ้งให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องมารับทราบผลคะแนนนะคะ
0: ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆร่วมกันพิจารณาการดำเนินการครับกรณีพบการทุจริตสอบพนักงานส่วนตำบลประจำปี2569หลังจากสทได้จัดส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นควรถูกถอดถอนจากการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นมายังจังหวัดกระบี่แล้วครับมีทั้งสิ้น121คนนะครับจากจำนวนที่บรรจุรวม158คนมติของที่ประชุมครับเห็นชอบให้ถอดถอนจำนวน121คนนะครับหลังจากนี้ก็จะส่งชื่อให้กับนายกอปท.ที่มีรายชื่อออกหนังสือถอดถอนโดยให้ออกจากราชการต่อไปครับ
1: และอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นค่ะว่ามันยังมีหลายขั้นตอนคือขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่อบต.เทศบาลและอบจ.ในแต่ละพื้นที่ออกคำสั่งเพิกถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อมาจากมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางนั่นเองนะคะและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดค่ะ
0: นี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่3สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แก่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย2ก็คือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครับ3สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยทั้ง3สมาคมนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงเขาบอกว่าตอนนี้อปท.แต่ละแห่งครับมีสถานะเป็นนิติบุคคลและนายกอปท.เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งบรรจุรวมถึงคำสั่งในการเพิกถอนโดยตรง

0: มาตรา157ในการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นในมุมของท้องถิ่นเขามองว่าตอนนี้เขาจะต้องรับเผือกร้อนนะครับทาง3สมาคมครับเขาเรียกร้องนะครับให้สถ.และก.กลางเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานที่จะใช้ประกอบการพิจารณาให้ออกหรือการเลิกจ้างอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะข้อมูลคะแนนสอบและกระดาษคำตอบของผู้สอบนะครับที่พบความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนในหลายจุดรวมไปถึงความชัดเจนของการจัดทำบัญชีรายชื่อครั้งที่2หลังจากการทบทวนผลคะแนนครับก่อนที่ก.กลางจะส่งเรื่องให้กับท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นสามารถบริหารจัดการได้ครับไม่ใช่เป็นผู้รับปัญหามาจัดการในปลายทาง
1: ใครทำใครต้องแก้ครับนะฮะใครทำใครต้องแก้จะปล่อยให้คนที่ไม่ทำเป็นคนมารับผิดชอบมันไม่ได้คุณจะต้องทำความชัดเจนทำแนวทางมาให้เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วก็นะป้องกันการที่จะโดนฟ้องด้วย
2: สำหรับมท.4ค่ะถูกถามเรื่องนี้ทุกวันนะคะนายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้ส่งรายชื่อเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,925 ชื่อเนี่ยให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นการประชุมก.จังหวัดแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือว่าอปท.ที่มีการบรรจุในแต่ละตำแหน่งเอาไว้ยืนยันว่ามันนี่ไม่ใช่การโยนภาระหรือเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นไปรับผิดชอบค่ะ
3: จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการโยนภาระหรือว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ดีกว่านะครับว่าใครสามารถทำอะไรตามขอบเขตกฎหมายได้แค่ไหนจริงๆถ้าเกิดว่าทางนี้ทำให้เสร็จทั้งหมดได้เนี่ยเราก็อยากจะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยขอบเขตของกฎหมายด้วยอำนาจของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีแตกต่างกันออกไปเนี่ย ก็จำเป็นต้องดำเนินการแบบนั้นนะครับ
4: ม
3: ัน
4: เป็นต้องมีขอบเขตการดำเนินการ
3: จริงๆเราวางกรอบไว้คือภายในวันที่31สิงหานี้นะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องกรอบเวลาคงไม่ใช่ปัญหาอะไร
2: อีกท่านหนึ่งที่ตอบคำถามคือคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลอนุทินบริหารประเทศมาได้6เดือนไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรเกิดขึ้นมีแต่มาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายครั้งที่มีการสอบค่ะ
0: ตอนนี้ครับเปิดตัวมา3คนแล้วนะครับสำหรับผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังการเสียชีวิตของนายกธงชัยนะครับมีทั้งคนที่เปิดตัวกำลังจะมายื่นใบสมัครรวมถึงคนที่ยื่นใบสมัครไปแล้วนะครับแต่ท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นครับถ้าจะมองเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักคดีความทางอาญาก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้ามองดูโครงสร้างเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นเนี่ยสุดท้ายมันแยกขาดกันจริงๆหรือเปล่าในนฤพลเย็นประเสริฐครับคนนี้เป็นหลานชายของนายกธงชัยมาจากกลุ่มผึ้งหลวงนะครับมายื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับมายื่นที่อาคารสำนักงานอบจ.นนทบุรีนะครับนายนฤพลเนี่ยเป็นผู้สมัครคนแรกครับเดินทางมาถึงก่อนเวลารับสมัครก็คือ 8:30 นแล้วก็ไม่มีบุคคลใดมาสมัครในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทำให้ไม่ต้องจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายนฤพลเนี่ยก็เลยได้หมายเลข1เจ้าตัวครับบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพราะต้องการเข้ามาขับเคลื่อนงานเดิมของนายกธงชัยนะครับที่วางรากฐานเอาไว้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นเน้นสานงานต่อ3ด้านครับก็คือการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เตรียมแถลงรายละเอียดนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งยืนยันนะครับมีความตั้งใจความพร้อมในการสานต่องานท้องถิ่นแล้วก็ไม่กังวลเรื่องของคู่แข่งโดยเฉพาะว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาชนครับ
5: แน่นอนเราต้องมั่นใจแล้วเราก็จะทำให้พี่น้องที่อยู่ในนนท์แหละรู้ได้ว่าเรามั่นใจแล้วก็เรามีความประสงค์วัตถุประสงค์ที่จะทำงานของท่านนายก ต่อให้กับพี่น้องจริงๆครับเราไม่ได้มาเพื่อเล่นๆ

0: จไหมคะ
1: น้อไม่หนักใจครับไม่หนักใจไม่หนักใจเรามั่นใจในทีมงานเราครับกลุ่มพึ่งหลวงเรามั่นใจกว่า
2: และผู้ที่ได้หมายเลข2ค่ะเป็นผู้สมัครคนนี้ในนามอิสระพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะคะมองว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงจึงต้องการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานครค่ะ
3: นโยบายนะครับจังหวัดเนี่ยนะครับมันต้องเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับแต่นี้พื้นฐานของจังหวัดนนทบุรีคุณต้องคิดว่าคนเมืองนนทบุรีเนี่ยเหมือนคนกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วความแข็งแกร่งของจังหวัดเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับกรุงเทพเลยเพราะมันติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาบริหารเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดได้หลายอย่าง
2: ส่วนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนจะเดินทางมาสมัครวันที่20สิงหาคมนะคะซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ก็ถูกจับตาว่าเป็นอีกบททดสอบสำคัญของพรรคประชาชนด้วย
4: นี่แหละครับสรุปแล้วท้องถิ่นกับการเมืองภาพใหญ่มันเชื่อมกันจริงไหมในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ครับมองว่าแม้จะมีการส่งผู้สมัครในครั้งนี้นะครับของพรรคประชาชนรวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มเดิมกลุ่มครึ่งหลวงการเปิดรับสมัครเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนครับเพราะสถานการณ์ทางการเมืองจากการเสียชีวิตของนายกธงชัยแต่นักวิชาการเขาก็มองว่ามันสอดคล้องกับแนวทางของพรรคประชาชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นโดยพรรคเนี่ยมีความพยายามในการส่งผู้สมัครลงแข่งขันในสนามท้องถิ่นขนาดใหญ่ต่อเนื่องแม้ว่าการแข่งขันในพื้นที่นนทบุรีจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแม้พรรคประชาชนจะมีส.ส.ครบทั้ง8เขตแต่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีโครงสร้างทางการเมืองที่ซับซ้อนครับระหว่างความคาดหวังของชนชั้นกลางกับเครือข่ายการเมืองท้องถิ่น
5: โครงสร้างการเมืองที่มันมีความทับซ้อนอยู่นะครับระหว่างการเมืองบนความคาดหวังกับชนชั้นกลางเนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลนะครับเป็นจังหวัดที่คนที่ทำงานในกรุงเทพคนที่ทำงานในเขตเมืองนะครับลงหลักปักฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีชนนนทบุรีในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ยังมีเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นสองส่วนนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีนะครับนักการเมืองเราพบว่ามีส.ส. 8คนนะครับของพรรคส้มในขณะเดียวกันตอนลงสมัครนายกอบจ.ที่ผ่านมาพรรคส้มชนะกลุ่มเครือข่ายบ้านใหญ่และถ้าไปดูในอบจ.เองนะครับจำนวนเกือบ30คนก็ยังเป็นนะครับเครือข่ายเดิมของกลุ่มพึ่งหลวงทั้งสิ้น
4: ก็เปิดรับสมัครนะครับจันทร์ถึงศุกร์นี้ครับวันนี้เป็นวันที่2เริ่มมีคนยื่นใบสมัครแล้วบางคนก็แจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวจะมายื่นพรุ่งนี้ยื่นมะรืนนี้นะครับสำหรับการยื่นสมัครจบถึงศุกร์นี้ครับแล้วก็จะเลือกตั้งจริงวันที่20กันยายนนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์สำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 1,800,000 คนครับ
2: ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายด้านนะคะฝั่งหนึ่งเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นก็ไปแจ้งความเอาผิดผู้จัดการมรดกเกี่ยวกับปมการขอออกใบแทนโฉนดค่ะคือเป็นข้ออ้างในตอนที่ขอออกว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังก็พบว่าโฉนดที่ดินฉบับจริงยังอยู่ในความดูแลของวัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งป้าดาป
4: ้
2: าดาวันนี้ไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปขอตรวจสอบเอกสารเรื่องการจัดตั้งวัดว่าถูกต้องหรือไม่ก็ยืนยันบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้ววัดดำเนินการตามขั้นตอนก็จะยุติข้อสงสัยค่ะ
6: วันนี้ก็มาน
2: างสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดานะคะซึ่งเป็นตัวแทนญาติของเจ้าของที่ดินวัดป่าอดุญญารามก็ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือไม่มีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนมารับหนังสือนะคะตัวป้าดาเนี่ยบอกว่าต้องการขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารการขอจัดตั้งวัดหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเคยยื่นคำร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้รับเอกสารกลับมาเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นัดหมายป้าดาให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมทางตัวป้าดาเองก็ยืนยันว่าถ้าเอกสารการจัดตั้งวัดถูก

0: ้องตามกฎหมายครอบครัวก็พร้อมจะยอมรับและยุติข้อสงสัยแต่ถ้าพบข้อผิดพลาดก็ต้องการความเป็นธรรมจากสังคมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครอบครัวเราเนี่ยกำลังตามหาพิสูจน์ว่าที่นี่เป็นวัดจริงๆไห
2: ม
1: เราไม่ได้ไปต้องการจะเอาที่ดินอะไรแต่ว่าเราว่าเป็นวัดจริงหรือไม่ทำไมมันมีสิ่งของที่ไม่ชอบมาพากลเยอะแค่นี้สั้นๆแค่นี้เราถึงได้มีหนังสือแบบนี้ยังไงคะก็เนี่ยเหตุก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบสิว่าใครผิดใครถูกถ้าทายาทผิดก็ว่ากันไปถ้าทายาทไม่ผิดเอ้าแล้วมันยังไงล่ะสังคมจะอยู่กันต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่ป้าดายืนยันนะคะก็คือที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1ซึ่งมีนายเฮียงเป็นผู้ครอบครองแล้วก็มีการออกโฉนดอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ปี2533ที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนอกจากนี้ป้าดาก็ต้องการจะเข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยขอความกระจ่างประเด็นที่ดินน่าจะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
3: อีกฝั่งหนึ่งครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดครับนำเอกสารคำร้องขอใบแทนโฉนดฉบับจริงและสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่61945เอาเป็นหลักฐานไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับแจ้งความเอาผิดกับใครเอาผิดกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีครับคนที่เป็นผู้จัดการมรดกก็คือนางบัวไขสอนสมุทรนะครับฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานครับหลังจากที่นางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยไปขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินเมื่อวันที่13กรกฎาคมแล้วก็ยื่นคำร้องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินครับตอนนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าโฉนดตัวจริงมันหายทั้งที่ความจริงแล้วโฉนดตัวจริงเนี่ยยังอยู่ครับแต่อยู่กับวัดอยู่กับเจ้าอาวาสด้านนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นนะครับบอกว่าวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดฉบับจริงมันยังอยู่แล้วก็อยู่กับเจ้าอาวาสส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินมาเป็นชื่อวัดขณะนี้ยังมีรายละเอียดทางกฎหมายนะครับที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะแนวทางการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงเป็นชื่อวัดเบื้องต้นครับมีการหารือกับกรมที่ดินนะครับเพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้คนขณะเดียวกันนักกฎหมายหลายฝ่ายครับยังมีมุมมองที่ต่างกันนะครับจึงขอให้กรมที่ดินนั้นยืนยันแนวทางอีกครั้งว่าการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้ครับยังย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องยึดระเบียบและกฎหมายของกรมที่ดินเป็นสำคัญครับและดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อโฉนดอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังครับ
4: ครับในส่วนหนึ่งเราก็ต้องถือระเบียบหลักกฎหมายของกรมที่ดินเป็นหลักนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อความชัดเจนผมก็จะให้ทางกรมที่ดินได้ยืนยันในส่วนที่ว่าการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนี้ถูกต้องไหมเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจคือเราต้องแล้วก็นักกฎหมายหลายท่านก็มีหลายแง่มุมฉะนั้นแล้วผมก็ต้องใช้ระเบียบกฎหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ทับเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ยุ่งยากในภายหลัง
0: สำหรับคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดนั้นนะคะทางเจ้าพนักงานที่ดินก็อธิบายว่าเป็นคำสั่งทางปกครองต้องแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันโดยได้แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวานนะคะขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์สำหรับการแจ้งความวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้กระทบกับกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดซึ่งเรื่องนี้ต้องเดินหน้าตามขั้นตอนตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้มีกรณีไปพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นว่าไปเรียกเก็บภาษีจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ตรงที่เป็นที่ดินวัดนะคะวันนี้นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันบอกว่าเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินจากที่ดินแปลงดังกล่าวไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บเงินภาษีเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีดังนั้นหากมีการกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นไปจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงสามารถนำใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดิน

0: มาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะโต้แย้งกับเทศบาลได้เลยค่ะ
1: ทหารไทยที่เหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอานม้าเมื่อวานนี้ครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับหลังเข้ารับการผ่าตัดรอบที่2แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ครับที่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้ยังคงเฝ้าติดตามอาการของจ่าสิบเอกชาญรงค์วงศ์ชนะสังกัดร2002หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติครับเจ้าตัวยังรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเบื้องต้นแพทย์ได้ทำการผ่าตัดอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับอาการของจ่าสิบเอกชาญรงค์ดีขึ้นมากนะครับมีกำลังใจดีสื่อสารได้ปกติครับแล้วก็ฝากขอบคุณกำลังใจและความห่วงใยของทุกคนด้วยด้านพลตรีอัครพงษ์มูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.และในอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ในฐานะตัวแทนของกองทัพบกครับเดินทางเข้ามอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากนี้จะส่งตัวจ่าสิบเอกชาญรงค์เข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับสำหรับระเบิด PMN2 ที่จ่าสิบเอกชาญรงค์เหยียบในครั้งนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นระเบิดใหม่ครับที่ทหารกัมพูชามาวางไว้ในฐานปฏิบัติการนะครับก่อนที่จะถอนกำลังออกไปหลังเกิดการปะทะกันรอบ2เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการจะเข้าไปเก็บกู้แต่ระหว่างไปเก็บกู้ได้รับบาดเจ็บนะครับทางเพจ Facebook กองทัพภาคที่2ครับชี้แจงกรณีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดนะครับบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจพื้นที่โดยละเอียดพร้อมเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังกำหนดเขตพื้นที่อันตรายและการแจ้งเตือนไปยังประชาชนอย่างเหมาะสมครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติม
0: จนถึงวันนี้การลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นผ่านมาเกือบ8เดือนแล้วนะคะแต่ยังมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชาวบ้านตามแนวชายแดนที่จังหวัดสระแก้วพวกเขาได้รับความเสียหายจากสงครามต่อเนื่องโดยเฉพาะบางคนที่พื้นที่บ้านอยู่ในพื้นที่สีแดงพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยไม่สามารถเข้าไปตัดอ้อยได้รายได้ก็ไม่มีหนี้สินก็เพิ่มขึ้นแถมยังถูกฟ้องร้องจากบริษัทน้ำตาลด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณรัตนกรโตหมัดค่ะ
2: ความหวังเงินจะมาทำต่ออ้อยต่อก็ไม่มีโรงงานแถมโรงงานยังฟ้องด้วยตอนเนี้ย
3: ฟ้องอะไรอ่ะ
2: ฟ้องเงินที่ติดโรงงาน
4: อ่ะอ้อย14ไร่แปลงนี้หากเก็บเกี่ยวผลผลิตขายให้โรงงานน้ำตาลเกษตรกรจะมีรายได้ราว 150,000 บาทแต่ปีนี้อ้อยถูกปล่อยแห้งคาต้นเพราะพื้นที่ปลูกกลายเป็นพื้นที่สีแดงหลังไทยกัมพูชาสู้รบส่งผลให้แรงงานผู้รับเหมาตัดอ้อยไม่กล้าเข้าพื้นที
5: ่และในส่วนนี้ไม่ได้ไม่มีใครเข้ามาได้
4: เมื่อไม่มีคนเก็บเกี่ยวจากอ้อยที่จะแปลงเป็นรายได้กลับกลายเป็นเศษไม้ยืนเหี่ยวขาต้นสวนทางกับหนี้สินของชาวบ้านที่งอกเงยเป็นรายวันรายเดือน
2: 210กว่าไร่หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักไร่
3: ไม่มีงบที่เดินหน้า
2: ไม่มีไม่มีคือตรงเนี้ยอ้อยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็รอหวังแต่ว่าจะได้เงินเยียวยามาจะได้มาทำต่ออ้อยมันแต่งต่อเผื่อมันจะได้สักเล็กน้อยถึงเวลาตัดได้ไร่ละ 3-4 ตันก็ยังดี
4: เมื่อไม่มีรายได้นี่ก็ไม่อาจชำระดารารัตน์โสอุดมคือหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกบริษัทน้ำตาลยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสระแก้วฐานผิดสัญญาชำระหนี้พร้อมเรียกค่าเสียหายแม้ศาลจะนัดไกล่เกลี่ยเพื่อประนอมหนี้แต่สำหรับเธอการต้องขึ้นศาลคือสิ่งตอกย้ำความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุการณ์ซึ่งเธอไม่ได้เป็นผู้ก่อในวันที่รัฐขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่สิ่งที่หลายคนได้รับกลับมาคือภาระหนี้สินและหมายศาลในคดีฟ้องร้อง
6: คือโรงงานมาดูตอนแรกคือมีอยู่อ่ะ
7: มีอยู่ค่ะ
6: ตอนอวด
7: ก
6: ็
7: คือเหมือนแบบดูแล้วมันสดสามารถตัดได้ส่งเข้าโรงงานได
6: ้
7: พอเวลาระยะเวลาตามไปเรื่อยๆมันก็แห้งไปเลย
6: ที่เราไปกู้ของโรงงานมาทั้งนั้นเลยถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้คือไม่มี

0: เงินจ่าย
1: ไม่มีเงินจ่าย
0: เขาก็เลยฟ้องเนี่ยตามเอกสารเนี่ย
1: ฟ้องค่ะฟ้อง
0: แล้วเขามีทางเลือกอื่นให้เราไหมเรื่องหนี้แบบเราเคยคุยไหมว่าขอพักแบบพักหนี้ก่อนเพราะว่ามันยังปลูกไม่ได้มันยังไม่หาเงินทุนมาหมุนไม่ได้
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีค่ะ
2: ไม่มีทางโรงงาน
1: ไม่มี
2: คือจะเอาอย่างเดียว
0: คือหมายถึงว่าเขา
3: จ่ายได้เท่าไหร
0: ่แต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะให้เราจ่ายอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้คืออ้อยแปลงนี้ต้องเป็นของเรานะคือโรงงานเราต้องตัดเข้าไปของเขาอย่างเดียว
4: คอกวัวที่เคยมีเสียงร้องและเต็มไปด้วยวัวนับ10ตัววันนี้กลายเป็นที่เก็บของเพราะเจ้าของวัวตัดสินใจขายวัวทั้งคอกไม่ใช่เพราะราคาดีแต่เพราะไม่มั่นใจว่าชายแดนจะกลับมาสงบได้จริงเขายอมขายทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตเพราะหากเกิดการปะทะขึ้นอีกจะสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันทีย
5: านเขายานเจอรอบที่สามนี่นะก็จะไปซื้อมาเลี้ยงใหม่ก็ยังดูก่อนนี่นะดูรอสักให้มันดีๆกันให้มันเงียบๆก่อนจะมาไว้สักสามสี่ตัวอะไรเงี้ย
6: แต่ใจก็คืออยากจะกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิม
5: คนเคยเลี้ยงเนาะคนเคยเลี้ยงก็ต้องธรรมดาแล้วมันก็ต้องอยากจะมาเลี้ยงไว้คือเก่าไว้จะขังคอกไว้นะตัดยายมันกินอะไรไปแบบนั้นขาดเหลืออะไรก็ตัวนึงสองตัวก็พอได้ซื้อปุ๋ยใส่ข้าวอะไรแบบนี้นะ
6: แต่ตอนนี้ไม่มีสเปรย์แล้ว
5: ไม่มีอ่ะ
6: ถ้าเดือดร้อนมาทำไงทีนี
5: ้แต่หากูยืมไปดิ
6: ต้องไปยืมเลยทีนี
4: ้บ้านที่กำลังก่อสร้างหลังนี้อยู่ที่ตำบลคลองแผงอำเภอตาพระยาที่จริงแล้วควรจะสร้างเสร็จไปนานแล้วแต่อุปกรณ์การก่อสร้างยังถูกวางทิ้งไว้เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะช่างทิ้งงานแต่เป็นเพราะเจ้าของบ้านสั่งให้หยุดก่อสร้างเนื่องจากไม่มั่นใจกับการลงทุนสร้างต่อเพราะบ้านหลังนี้เคยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดในช่วงเหตุปะทะ
7: ผมก็น่าจะอีกพักหนึ่งครับพี่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็เลยให้ระงับอยู่ถ้าโดนอีกก็คือจะไม่อยากอยู่ที่ตรงนี้ละก็คือจะไปหาที่อื่นอยู่แล้ว
4: แม้เสียงปืนจะเงียบลงมานานหลายเดือนแต่สำหรับชาวบ้านริมชายแดนสักแก้วสงครามยังคงทิ้งร่องรอยไว้ทุกมิติของชีวิตบาดแผลจากความขัดแย้งไม่ได้หยุดลงพร้อมข้อตกลงหยุดยิงแต่ยังคงดำรงอยู่ในความหวาดระแวงรายได้ที่หายไปและอนาคตที่ยังไม่มีใครกล้าคาดเดาตราบใดที่ความเชื่อมั่นยังไม่กลับคืนมาการฟื้นฟูชีวิตของผู้คนชายแดนก็ยังไม่อาจเริ่มต้นได้อีกครั้งอย่างแท้จริงรัตนกรโตมัดไทย PBS รายงาน
8: ยังมีกระแสเรียกร้องการบังคับใช้โทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตให้มีการบังคับอย่างจริงจังนะคะหลังจากที่มีกรณีนายเล่าตาแสนลี่ผู้เคยได้รับฉายาว่าราชายาเสพติดมีการลดโทษหลายต่อหลายครั้งนะคะขณะเดียวกันก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วตอนนี้ขบวนการยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับนายเล่าตายังมีผู้ที่ติดตามแล้วก็ยังมีการดำเนินการอยู่ต่อหรือไม่ปรากฏว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลล่าสุดว่ายังเฝ้าติดตามเครือข่ายอยู่นะคะแล้วก็พบข้อมูลว่าคนใกล้ชิดอาจจะยังเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดแต่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เท่านั้นเองขณะเดียวกันวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทางครอบครัวจัดพิธีรับขวัญที่บ้านพักที่อำเภอแม่อายค่ะวันนี้ทีมข่าวไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้สถานที่จัดงานที่ใช้ชื่องานว่ามัดมือผูกขวัญให้กับนายเล่าตาแสนลี่นะคะงานจัดขึ้นช่วงเช้าเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวคือจุดที่ทีมข่าวเข้าไปได้ใกล้ที่สุดก็คือจุดตรวจร่วมบ้านห้วยซ่านตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จุดนั้นพอจะไปสังเกตการได้จุดนั้นคือตำรวจภูธรแม่อายอสแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะทำการตรวจค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายกับคนที่สัญจรผ่านและตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านของนายเล่าตาไปประมาณ2กิโลเมตรส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกรวมทั้งคุ้มกันนายเล่าตาในงานมัดมือผูกขวัญเรื่องนี้พันตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชยาพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปในงานหรือไปร่วมคุ้มกันนายเล่าตาแต่การจุด มี

0: การตั้งจุดตรวจร่วมเนี่ยเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้นและจากนี้ไปก็จะมีการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามดูพฤติกรรมของนายเล่าตาว่าจะไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ปัจจุบันนี้นายเล่าตาอายุ86ปีนะคะเป็นชาติพันธุ์เผ่าลีซอเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือแต่ว่ามีพฤติกรรมลักลอบขนยาเสพติดก็ถูกให้ออกจากตำแหน่งและจากนั้นนายเล่าตาก็เรียกว่าเป็นการสร้างอาณาจักรในหมู่บ้านคล้ายๆป้อมปราการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายประเภทมีฐานะร่ำรวยหลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นสิ่งผิดกฎหมายที่พักอะค่ะแต่ไม่เคยพบอะไรเลยก่อนจะมาถูกจับกุมได้ในปี2559แล้วก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาย
1: ังเป็นประเด็นอยู่นะครับเรื่องของการใช้การบริหารจัดการโทษแล้วทำให้ได้รับการปล่อยตัวจากโทษจริงวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กับบอกว่ารับทราบถึงข้อวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการปล่อยตัวนายเล่าตาแล้วก็ยอมรับครับว่าตอนนี้ระเบียบการลดโทษที่มีอยู่มันอาจมีข้อบกพร่องแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเขาทำตามเกณฑ์ที่มีอยู่ครับจึงไม่สามารถไปรื้อคดีใหม่ได้เพราะนายเล่าตานั้นรับโทษสิ้นสุดไปแล้วแต่ตอนนี้ครับทางกระทรวงเนี่ยสั่งให้กรมราชทัณฑ์นะครับไปแจงรายละเอียดต่อสังคมและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับเพื่อแก้หลักเกณฑ์ขออภัยโทษเพื่อใช้พิจารณาในอนาคต
2: ผมว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดก็เรื่องครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: สรุปก็คือมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้นะคะส่วนความเห็นของอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะได้พูดถึงกรณีการลดโทษในเล่าตาที่หลายฝ่ายเนี่ยมองว่ารวดเร็วเกินไปหรือไม่เหตุผลส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดระบาดซึ่งกรมราชทัณฑ์มีนโยบายลดความแออัดของนักโทษก็มีการระบายนักโทษออกมามีการลดจำนวนรวมทั้งอีกเกณฑ์นึงก็คือเกณฑ์การเป็นผู้สูงอายุซึ่งกรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติเท่านั้นคือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปปรับระเบียบซึ่งอาจจะทำได้ใน2แบบค่ะก็คือการปรับเกณฑ์อายุที่จะลดโทษหรือพักโทษเห็นควรว่าน่าจะปรับจาก70ปีเป็น75ปีอาจจะเหมาะสมกว่าอีกทางนึงก็คือขอให้ศาลสั่งระบุพฤติการหรือว่าประเภทของโทษแนบท้ายอย่างเช่นโทษรุนแรงโทษข่มขืนเด็กผู้กระทำผิดซ้ำซากฆ่าคนตายโดยเจตนาเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของคดียาเสพติดจำนวนยาเสพติดอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงโทษที่แท้จริงอย่างเช่นการจับผู้ขายพร้อมกับยาบ้า3ล้านเม็ดแต่จับรายใหญ่ที่เป็นหัวขบวนยึดยาเสพติดได้ปริมาณน้อยๆเหล่านี้มันอาจจะต้องมาดูลึกลงไปในข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นควรจะระบุพฤติการนะคะอย่างเช่นเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่หรือเปล่าให้ศาลใช้ดุลยพินิจส่งมาทางกรมราชทัณฑ์ก็จะปฏิบัติตามนั้น
1: อันนี้เราคุยกันถึงการปรับแก้เกณฑ์ในการลดโทษซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขารับไปทำอยู่นะครับทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าตอนที่ไปจับเล่าตาเนี่ยประเทศไทยรัฐไทยต้องใช้งบประมาณต้องใช้กำลังคนขนาดไหนในปฏิบัติการที่ไปจับคนที่เคยเรียกว่าราชายาเสพติดคนหนึ่งครับที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือพลตำรวจตรีอิทธิพลจันทร์ศรีบุตรนะครับปัจจุบันเป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ครับท่านเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการติดตามจับกุมนายเล่าตาเมื่อปี59นะครับเล่าย้อนปฏิบัติการในการจับเล่าตาแบบนี้ครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทีมงานใช้เวลาสืบสวนเชิงลึกนานกว่า2ปีนะครับกว่าจะวางแผนจับตัวเล่าตาได้ตำรวจใช้ทั้งทรัพยากรบุคคลตำรวจใช้ทั้งงบประมาณวางแผนจับ2ปีกว่าจะจับได้ใช้เงินไปทั้งสิ้น11ล้านบาทครับในปฏิบัติการจับตัวเล่าตาเมื่อปี59นอกจากตัวนายเล่าตานะครับก็ยังมีเครือข่ายแล้วก็คนในครอบครัวอีกหลายคนครับพลตำรวจตรีอิทธิพลเนี่ยบอกว่าหลังนายเล่าตาถูกจับนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เฝ้าระวังเครือข่ายของนายเล่าตาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีอีกหลายคดีครับที่พบความเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ถูกจับอีกไม่ต่ำกว่า10คนหลังนายเล่าตาได้รับการปล่อยตัวครับตำรวจก็ยังติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับเพราะยังพบว่าลูกและญาติเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดแต่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การที่นายเล่าตาได้รับการปล่อยตัวก็เป็นอีกข้อกังวลครับแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นระดับผู้นำจิตวิญญาณของคนในพื้นที่แม้จะยังไม่ชัดนะครับว่าจะกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
3: ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีกลุ่มพวกนี้ไหมก็ใช่นะครับแต่ถามว่าตำรวจก็จับได้หลายเรียกว่าหลายคนในเครือข่ายกลุ่มพวกนี้แต่มันจะเป็นชื่อใหม่นึกออกไหมฮะมันจะเป็นชื่อใหม่มาซึ่งก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันณตรงนั้นเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามของที่อำเภอแม่อายฝั่งตรงนั้นมันเป็นบก46ของของกำลังมูเซอร์ว้านะครับซึ่งตอนนั้นมันถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นของจโลโบนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับทางฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างที่ผมบอกบ้านห้วยซ่านเนี่ยนะครับที่อำเภอแม่อายเนี่ยกับบ้านแม่สวยเนี่ยมันติดกันบ้านแม่สวยก็คือบ้านของใครบ้านของวีระหมื่นจดาวีระหมื่นจดาก็คือเด็กคนไทยที่บ้านแม่สวยแล้วก็หนีหมายจับแล้วไปเป็นลูกเขยของจโลโบนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เคยเกิดปฏิบัติการยึดทรัพย์ของนายวีระวัฒน์หมื่นจดาน้องชายเขาที่อำเภอฝางก็เข้ามาเชื่อมโยงกับนี่ฮะก็พูดไปเดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงกันอีกก็คือแฟนเก่าของวีระวัฒน์ก็เคสของมีนาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ยังทำอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบ
0: ยังมีอีกบางคำถามนะคะเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดว่ามีความเป็นธรรมจริงหรือไม่มีข้อคิดเห็นจากนายกฤตกระแสทิพย์อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่โพสต์เฟซบุ๊กนอกจากจะย้ำเรื่องการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ตามข้อกฎหมายแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยนะคะนายกฤตเนี่ยใช้คำว่ายังมีปัญหาเพราะมีเรื่องไปถึงผลประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับเปรียบแบบว่าการเลื่อนชั้นของเรือนจำเหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมความก้าวหน้าการศึกษาการอบรมศีลธรรมจรรยาหากไม่ทำผิดวินัยเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรชั้นก็จะไหลไปทุกๆ6เดือนก็มีข้อเสนอแนะบอกว่าควรจะแยกค่ะแยกเอาผู้ต้องขังที่อัตราโทษสูงมาพิจารณาเป็นการเฉพาะให้นำโทษตามคำพิพากษานะมาเป็นตัวตั้งนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคือนายธวัชชัยไทยเขียวในฐานะอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข้อเสนอแนะบอกว่ากรมราชทัณฑ์ควรจะออกมาชี้แจงว่ามีการใช้เครื่องมือจำแนกผู้ต้องขังอย่างไรมีตัวชี้วัดมีการปรับเกณฑ์นักโทษอย่างไรเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างในหลายตัวบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีระยะเวลาโทษการเจ็บป่วยอายุพฤติการในเรือนจำขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับปัญหาความแออัดมาเป็นปัจจัยเสริมอีกด้วยค่ะ
1: เรื่องของยาเสพติดครับมีข้อสังเกตนะครับจากอดีตผู้ต้องหาครับเขาก็คือผู้พันตึงผู้พันตึงเนี่ยพ้นโทษมากว่า11ปีแล้วนะครับเขาเห็นว่าสาเหตุที่ยาเสพติดยังไม่หมดไปเพราะระดับตัวผู้สั่งการเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเรือนจำอยู่นอกเรือนจำก็ยังสั่งการได้ผู้พันตึงเล่าแบบนี้ครับเขาอ้างว่าสมัยที่อยู่ในเรือนจำเขาเห็นผู้ต้องขังที่เป็นระดับผู้สั่งการนะครับว่างๆถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้มีเวลาว่างมักจะเล่นพนันกันพอเสียพนันเนี่ยมันไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยเสียพนันหลักล้านเวลาเขาจ่ายอาจจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินครับแต่จ่ายเป็นยาเสพติดและวิธีการของผู้ต้องขังที่เป็นตัวใหญ่ๆระดับสั่งการเนี่ยเขามีความสามารถหาวิธีการในการสั่งจากในเรือนจำสั่งไปยังลูกน้องที่อยู่ตามชายแดนให้เอาของมาใช้หนี้ได
4: ้คือคนมาอยู่ในคุกเนี่ยนะครับก็เอาเริ่มต้นตั้งแต่เข้ามานะฮะโดนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อบ้านหาบ้านเขาเรียกว่าบ้านพื้นที่ที่เป็นอย่างแดน6ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีคนจีนนะครับแล้วก็พวกชาวเขาอยู่ก็จะกั้นเป็นล็อกนะครับเหมือนไอ้แบ่งห้องแบ่งห้องห้องก็ไม่ใหญ่นะครับล็อกห้องนึง 50,000 70,000 นะฮะสมัยนั้นนะครับบางล็อกใหญ่หน่อยก็แสนนึงมีตู้ล็อกเกอร์เสร็จพวกนี้ก็ถ้ายามว่างนะครับบริหารจัดการเนี่ยถ้ายามว่างเนี่ยเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย

0: ก็ไปเล่นไพ่เก๊ากันมั่งอะไรมั่งแย่ครับนะครับไฮโลไพ่เก๊าถามว่ามีไหมมีแน่นอนครับแต่ผมอยู่ข้างหน้าแดนเขาไปเล่นกันหลังแดนได้เสียบางทีก็เป็นล้านนะครับแล้วทำยังไงเป็นล้านเงินโอนตรงไหนอ่ะบางทีเงินสดไม่มีก็โอนเป็นยานะครับก็โทรไปสั่งตอนเล่นโทรศัพท์ยังไม่มีปัญหาอะไรมากมายก็โทรศัพท์ไปมาทางชายแดนบอกให้เอายามาส่งตรงนี้ตรงนี้ตามจำนวนเหลือก็ทอนกันนะครับทางกลุ่มลำเลียงทางนั้นก็มาอาจจะซ่อนมาในรถหรืออะไรเซฟต่างๆนะครับก็มาถึงแล้วก็ใช้หนี้กันนี่คือการบริหารจัดการที่กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในห้วงเวลานั้นเขาใช้กันอย่างนี้
1: ถ้าพูดกันตามตรงเลยคือผู้พันตึงนะบอกว่าการดำเนินคดียาเสพติดเอาจริงๆก็คือยังไปไม่ถึงผู้สั่งการนะคะเพราะว่าขนาดอยู่ข้างนอกอยู่ภายนอกก็คือนอกเรือนจำคนสั่งการก็ไม่จำเป็นต้องจับยาไม่จำเป็นต้องจับเงินทีนี้พอไปอยู่ในเรือนจำก็ยังสั่งการได้ผ่านคนที่มาเข้าเยี่ยมนั่นเองหรือว่าอาจจะมีวิธีการบางอย่างค่ะที่ทำให้ลูกน้องที่ไปดูแลยาเสพติดเนี่ยได้ยินเสียงสั่งการของตัวเองได้ค่ะ
0: อ้าวข้างนอกนะครับก็เขาไม่ต้องแตะยังไงนะครับเขาก็ส่งผมบอกเลยซิกแนลครับอ่ะเอ้ยไอชอช้างไปดูผลไม้เรื่องนี้ดำเนินการให้เรียบร้อยแค่นั้นนะครับนะไปดูไอจัดการให้เรียบร้อยเขาพูดแค่นี้เขาไม่ต้องเอาของมาไว้ที่บ้านเขาไม่ต้องเอาเงินมาไว้ที่บ้านนะครับเขาไม่ต้องเอามาให้มันเปลืองตัวที่เขาชนะคดีทั้ง7คดีมาก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าหลักฐานไม่ถึงเขานะครับเขาถึงได้ปล่อยแล้วก็มาโดนปี59เนี่ยครับมันมีหลักฐานที่ชัดเจนแกถึงต้องโดนจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ก็ติดมาแค่9ปี10เดือน8วันแค่นั้นเองนะฮะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมติดน้อยจังทำไมอย่าง Power Pad เนี่ยยังต้อง15 16ปีอย่างผมเนี่ยคดีฆ่าทำไมต้อง17ปีก็ได้อภัยเท่ากันแต่เขาได้ลูกแก่ไงครับได้ลูกชราคืออภัยลูกหนึ่งเนี่ยเขาได้สองครั้งอภัยเขามา1ใน9ได้หน่อยแล้วเขาก็ได้1ใน5เพราะอายุเกิน70เนี่ยแหละครับ5ครั้ง6ครั้งที่เขาได้มาเขาได้ลูกแก่เฉพาะลูกแก่ที่ผมคิดคำนวณแล้วเนี่ย25ปีครับที่เขาได้ลดไปไม่งั้นเขายังไม่ออกแล้วครับแต่บางคนประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นผมไม่ต้องใครอ่ะผมก็สงสัยว่าเขาใช้เงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่เปล่าเลยผมราชทันเขามีกฎระเบียบเพราะว่าอย่างนั้นวางไว้ชัดเจนไอ้ตรงอายุเกินเนี่ยจะต้องได้ทุกลูกอ่ะ1ใน5ลด1ใน5นี่เยอะนะครับ20ปีลด4ปีอ่ะเขามีคนมาเยี่ยมแล้วก็ส่งซิกเขาก็บอกมีงานเงี้ยบอกดำเนินการไปแค่นั้นเองครับตอนเยี่ยมญาติพูดเป็นภาษาอีกอรีซออะไรเนี่ยครับส่งซิกแล้วก็แปลไม่ออกแล้วครับครับการส่งซิกครับการมาเยี่ยมกันนะครับนั่นแหละครับอันตรายนะเขาจะสั่งการยังไงไปดูเรื่องของไอ้คนนี้ดิไอ้สมชายดิไปจากนางสมชายให้เรียบร้อยแค่พูดแค่นี้มันก็รู้แล้วฮะมันเป็นภาษาที่เขาพูดกันว่าโอเคคุณยังต้องมีงานค้างคาอะไรตรงไหน
2: ย้ำอีกครั้งนะครับข้อสังเกตของผู้พันตึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อสังเกตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน10กว่าปีที่แล้วละสมัยที่เขายังอยู่ในเรือนจำอันนี้ก็ถ่ายทอดประสบการณ์ครับเพื่อให้เห็นช่องโหว่ช่องว่างของระดับผู้ต้องขังที่อยู่ในระดับผู้สั่งการในขบวนการยาเสพติดนะครับผู้พันตึงก็เลยฝากไว้หน่อยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับการที่จะแก้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเขามองว่าต้องแก้ที่ผู้สั่งการครับทำยังไงให้ผู้สั่งการเนี่ยมันสั่งออกมาข้างนอกไม่ได้ดังนั้นต้องปิดช่องการสื่อสารระหว่างผู้สั่งการกับลูกน้องเครือข่ายที่อยู่ตามพื้นที่แนวชายแดนนะครับอาจจะต้องมีพื้นที่พิเศษจัดพื้นที่เฉพาะผู้ต้องขังระดับตัวใหญ่ๆแบบนี้อยู่เฉพาะไม่อยู่รวมกับคนอื่นไหมหรืออาจจะต้องย้ายเรือนจำแบบสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้สามารถสร้างเครือข่ายได้นี่ก็เป็นข้อเสนอจากคนที่เคยได้รับโทษวันนี้พ้นโทษละเขาก็อยากจะให้ปิดช่องตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ ไปดูเรื่องของครม.นะคะวันนี้มีการประชุมกันถึงแม้ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีวาระในการแต่งตั้งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือการแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ท่ามกลางกระแสที่นำไปผูกโยงเชื่อมโยงว่าเป็นสายตรงของคุณเนวินชิดชอบหรือไม่นะคะส่วนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มีการออกมาชี้แจงบอกว่าก็ดูตามความเหมาะสมในการที่จะตั้งใครขึ้นมาเป็นปลัดนั่นเองและอายุราชการก็ครบ4ปีพอดีสำหรับการนั่งในตำแหน่งนี้ก็บอกว่าใครพร้อมลุยแก้ปัญหาก็มาด้วยกันได้ค่ะการประชุมครม.ที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะคะวันนี้มีการประชุมโดยที่ตัวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก็มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ทดแทนนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ให้เหตุผลในการแต่งตั้งครั้งนี้

0: บอกว่ามีความเหมาะสมและช่วงนี้กระทรวงพลังงานก็มีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์และตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานก็เลยตัดสินใจเลือกนายฉันทานนท์นายเอกนัทยอมรับถึงทางเลือกหลายทางในการไปติดต่อทาบทามบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานแต่เห็นว่านายฉันทานนท์เหมาะสมที่สุดแล้วปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อว่านายฉันทานนท์เป็นโควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือไม่ย้ำว่าการตั้งแบบนี้มันคนละเรื่องกันค่ะ
1: ท่านปลัดณัฐพลกับผมก็ตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานด้วยกันดีนะครับก็จริงๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็มีหลายทางเลือกเพราะว่าในส่วนการตั้งปลัดเนี่ยเราสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นเทียบเท่านะฮะจากกระทรวงอื่นหน่วยงานอื่นได้หรือจะเลือกจากตัวกลุ่มอธิบดีในกระทรวงก็ได้นะครับก็สามารถเลือกได้หมด
2: วิเคราะห์กันหน่อยท่านผู้ชมมติครม.ในการแต่งตั้งนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนที่11แทนที่นายประเสริฐสินสุขประเสริฐถือว่าพลิกโผนะครับก่อนหน้านี้ตัวเต็งอันดับหนึ่งชื่อของนายณัฐพงษ์รังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันครับจริงๆเต็งหนึ่งคือคนนี้โดยนายณัฐพลเนี่ยนั่งตำแหน่งครบ4ปีและเป็นที่ไว้วางใจของนายเอกนัทที่เคยร่วมงานกันมานะครับสมัยที่นายเอกนัทเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแต่ความสัมพันธ์ระหว่างนายณัฐพลกับนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนปัจจุบันนั้นถูกมองว่าไม่ราบรื่นครับแต่แผนนี้มันสะดุดในการประชุมครม.เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากนายณัฐพลเนี่ยไม่ได้ลงนามยินยอมเสนอชื่อนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นเป็นปลัดแทนทำให้เกิดข้อทักท้วงทางกฎหมายและท้ายที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับตัดสินใจถอนวาระการแต่งตั้งปลัดทั้งสองกระทรวงออกจากที่ประชุมนะครับเมื่อตัวเลือกทั้งคนนอกที่มีปัญหาอย่างนายณัฐพลและตัวเลือกคนในกระทรวงทั้ง3ชื่อต่างก็มีจุดอ่อนคำตอบที่ลงตัวในทางการเมืองครับก็เลยมาตกที่ชื่อของนายฉันทานนท์ด้วยเหตุผลอย่างน้อย3ประการครับ 1. สายสัมพันธ์เก่าแก่กับนายเนวินชิดชอบโดยนายฉันทานนท์เนี่ยเป็นลูกม่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเคยเป็นหนึ่งในทีมข้าราชการรุ่นใหม่ทำงานให้กับนายเนวินขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ2ก็คือโปรไฟล์ที่ปลอดข้อคอรหากว่าต่างจากนายณัฐพลนะครับที่ติดปัญหาเอกสารและกระแสต่อต้านในกระทรวงพลังงานครับนายฉันทานนท์เนี่ยเข้ามาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเป็นกลางครับไม่ได้ผูกกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยตรงจึงลดแรงเสียดทานจากข้าราชการภายในกระทรวงพลังงานได้มากกว่าครับ
0: ถ้าถามว่ามีฝีไม้ฝีมือในทางพลังงานบ้างหรือไม่เรียกว่ามีความสัมพันธ์อยู่หลายๆตำแหน่งด้วยกันนะคะนายฉันทานนท์เนี่ยเคยนั่งเป็นกรรมการบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรด้านพลังงานและเศรษฐกิจมาต่อเนื่องอย่างเช่นบอร์ดบริษัทน้ำปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ตั้งแต่เมษายน2569และประธานกรรมการการประปานครหลวงตั้งแต่พฤศจิกายน2568ก็เรียกว่าในแวดวงเนี่ยก็พอมีสายสัมพันธ์อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสายตรงของกระทรวงนี้นะคะส่วนเหตุผลที่3ค่ะคือกลไกการตัดสินใจระดับบนสุดของรัฐบาลเนี่ยมีผลต่อการแต่งตั้งครั้งนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าปัญหาการแย่งชิงเก้าอี้ปลัดครั้งนี้ถูกส่งต่อไปให้นายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายเนวินชิดชอบโดยสรุปก็คือการที่นายฉันทานนท์แซงโค้งปาดหน้านายณัฐพลมาได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการแข่งขันด้านผลงานหรือเรื่องความมีอาวุโสในสายพลังงานโดยตรงนะคะแต่น่าจะสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากจังหวะทางการเมืองผนวกกับสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เรียกว่าลึกซึ้งกว่ามีรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานที่ระบุว่ามีหลายภารกิจนะคะที่รอนายฉันทานนท์อยู่ซึ่งต่างก็เป็นงานเร่งด่วนแล้วก็มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงด้วยประมวลจากทิศทางนโยบายของนายเอกนัทแล้วก็กำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นนโยบายรื้อโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ทั้งค่าไฟราคาน้ำมันตามแนวนโยบายผ่าตัดใหญ่โครงสร้างพลังงานซึ่งมีการประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีสำหรับนายเอกนัท การผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ฉบับใหม่ช้า

0: ตั้งแต่ปี2567คาดว่าต้องประกาศใช้ให้ได้ภายในปีนี้รวมถึงงานใหญ่ค่ะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการระดับโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และไฮโดรเจนนะคะไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนรวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่างในหน่วยงานในสังกัดอย่างเช่นผู้อำนวยการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการอุดหนุนราคาพลังงานโจทย์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจับตาโดยตรงในภาวะราคาพลังงานโลกผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ทำให้ผลงานในอีกไม่กี่เดือนของนายฉันทานนท์จะเป็นบททดสอบสำคัญค่ะ
1: ตามกันต่อนะครับสำหรับคดีหัวเลือกสว.ครับที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าช้าที่สุดก็คือต้นเดือนกันยายนกกต.จะต้องลงมตินะครับว่าจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องสำหรับรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า200รายชื่อนะครับสำหรับสว.ชุดนี้ขณะเดียวกันครับทางผู้นำฝ่ายค้านก็ตอบโต้นายกรัฐมนตรีจำได้ไหมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าการที่พรรคประชาชนไม่ได้พูดชื่อพรรคหรอกนะแต่มันเข้าใจได้ว่าเขาออกมาเดินเกมเรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยมันเป็นเพราะคนแพ้เลือกตั้งแล้วอยากเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวันนี้ทางนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาตอบโต้นายกรัฐมนตรีครับบอกว่าที่ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะแพ้เลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็บอกด้วยว่านายกเนี่ยขาดความกล้าหาญในการตรวจสอบเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับให้สัมภาษณ์โต้กลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่านายกขาดความกล้าหาญทางการเมืองไม่ยอมให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและพยายามเตะสกัดเบี่ยงประเด็นกรณีปรามาสฝ่ายค้านที่เดินหน้าตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.เพราะอยากเป็นรัฐบาลขณะเดียวกันนายณัฐพงษ์ครับยังให้ความเห็นเกี่ยวกับกระแสการเมืองนะครับเริ่มกดดันนายกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองและหากมองภาพรวมระบอบสีน้ำเงินอาจเข้มแข็งแต่ถ้ามองไปที่โครงสร้างซึ่งยึดโยงกับผลประโยชน์สะท้อนภาพบอบบางและมีรอยร้าวครับ
2: ว่ามองผิวเผินภายนอกนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินอาจจะดูเป็นระบอบที่แข็งแต่ภายในเนี่ยตราบใดที่มันยึดโยงนะครับกันด้วยผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ได้ยึดโยงกันเรื่องเจตจำนงทางการเมืองว่าคุณเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพราะอยากแก้ปัญหาอะไรร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าโครงสร้างระบอบสีน้ำเงินที่ยึดโยงกันด้วยผลประโยชน์แบบนี้ตัวมันเองก็จะเปราะบางภายในซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็เห็นรอยร้าวหลายๆเรื่องนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดลองยกตัวอย่างอย่างเช่นหลักฐานนะครับที่เปิดออกมาในการเสวนาต่างๆในเวทีการโกงสว.เนี่ยคิดว่าเราได้หลักฐานต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากคนที่อยู่ในกระบวนการตอนแรกแล้วเสียประโยชน์นะครับจากกระบวนการดังกล่าวในกระบวนการทุกอย่างมันต้องมีทั้งผู้ได้และผู้เสียแล้วฮะสุดท้ายเนี่ยระบอบแบบนี้มันก็จะเป็นระบอบที่กัดกินตัวเองแล้วก็พวกเราฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะแฉออกมาทุกอย่างผ่านเวทีในสภาครับ
0: ความคืบหน้าไปถึงไหนนะคะก็มีรายงานว่าคดีหัวสว.ตอนนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.ที่อยู่ระหว่างการถกในสำนวนอย่างละเอียดกกต.มุ่งเน้นการตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อนนำไปสู่การลงมติว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาหรือสั่งยกคำร้องภาพรวมผู้ถูกกล่าวหาตามคำร้องมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนรวม229คนนะคะถ้าจะแบ่งสว.ชุดปัจจุบันก็คือ138คนแล้วก็มีเครือข่ายกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีก91คนตามฐานความผิดการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรณีการกระทำไม่สุจริตหัวเลือกตั้งและอาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา113เรื่องการไม่อยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองส่วนไทม์ไลน์ของกระบวนการพิจารณาและลงมติการรวบรวมสำนวนคณะกรรมการไต่สวนร่วมกกต.และ DSI หรือคณะไต่สวนชุดที่26ก็มีการสรุปสำนวนและส่งต่อให้ชั้นพิจารณาของสำนักงานกกต.เพื่อกลั่นกรองโดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ปัจจุบันอยู่ในชั้นการพิจารณาของที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่นะคะกรอบเวลาของการลงมตินั้นนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้เปิดเผยมาก่อนหน้านี้ว่ากกต.กำหนดวาระประชุมพิจารณาสำนวนคดีนี้รวม12นัดโดยจัดประชุมพิจารณาทุกวันจันทร์เป้าหมายสรุปตามกรอบเวลา90วันซึ่งจะครบกำหนดวันที่7กันยายนค่ะซึ่งกกต.จะต้องลงมติมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะคะ
1: ก็วิเคราะห์กันนะครับมี3แนวทางที่เป็นไปได้ครับแนวทางที่1ครับถ้ากกต.

0: พอมีมติเห็นชอบตามสำนวนไต่สวนจะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกานะครับขอให้สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็สั่งให้พ้นจากตำแหน่งสว.ต่อคนที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนครับแนวทางที่2ครับก็คือกกต.ลงมติส่งศาลฎีกาชี้ขาดเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลนะครับบางคนที่อยู่ในคำร้องและมีข้อมูลพยานหลักฐานชี้ถึงความผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแนวทางที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลแนวทางที่3ครับกกต.อาจจะยกคำร้องทั้งหมดถ้าพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ายังไม่มีน้ำหนักพอครับนอกจากนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่กกต.อาจจะขยายผลยุบพรรคถ้าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองนะครับซึ่งประเด็นนี้กกต.อาจจะพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องได้ครับส่วนคณะพนักงานคดีพิเศษชุดทำคดีหัวเลือกสว.นะครับให้ข้อมูลครับบอกว่าตอนนี้อัยการพิเศษนะครับมีคำสั่งให้ DSI นำสำนวนคดีไปรวมกับสำนวนของอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ของกกต.ครับเพื่อให้พิจารณาแนวทางการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่นายภริศวัชรศิลป์หรือว่าไอติมนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชุดทำคดีบอกว่ามีอยู่ในสำนวนอยู่แล้วทั้งในสำนวนของกกต.และสำนวนของ DSI ครับส่วนความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีกับใครในข้อหาอะไรบ้างคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: กองทัพเรือเดินหน้าเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่ชำรุดเสียหายนะคะหลังจากประจำการไม่ถึง10ปีท่ามกลางข้อกังวลว่าจะเกิดปัญหาซ้ำรอยในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่เนื่องจากปัจจัยหลักนั้นเกิดจากปัญหาการใช้งานหนักเกินวงรอบปกติแล้วก็ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถจัดซื้อเรือฟริเกตเป็นคู่เพื่อหมุนเวียนใช้งานได้ค่ะหลังจากคณะกรรมการการทหารไปตรวจเยี่ยมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่หลังประจำการมาไม่ถึง10ปีก็ถูกตั้งคำถามขึ้นอีกครั้งนะคะล่าสุดกองทัพเรือได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกาหลีใต้เตรียมเข้าสู่กระบวนการติดตั้งและแก้ไขปัญหาของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหลังทางเกาหลีใต้จัดส่งเครื่องยนต์ MTU เครื่องใหม่จำนวน2เครื่องมูลค่า490ล้านบาทมาถึงอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชเรียบร้อยแล้วนอกจากระบบขับเคลื่อนเรือที่มีปัญหาจนต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็ยังพบว่าระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานระยะประชิดหรือที่เรียกว่าเฟลังซีวิสไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยกรมสรรพวุฒิทหารเรือทำให้หลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าจะเกิดปัญหาซ้ำกับเรือฟริเกตที่กำลังจัดหาเข้ามาใหม่หรือไม่ค่ะ
2: เราก็ติดตามเรื่องเรือฟริเกตทั้งเรือใหม่ที่จะมาแล้วก็เรือที่ซ่อมอยู่นะครับพอวันนี้ได้รับคำชี้แจงนะครับซึ่งในรายละเอียดของแผนการซ่อมทำเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นความลับทางราชการแต่ก็เอาเป็นว่ากรรมาธิการมาติดต่อมาติดตามนะครับแล้วก็พบว่าอยู่ในช่วงของการดำเนินการเป็นไปตามแผน
0: สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์เจอปัญหาไม่สามารถใช้งานได้นะครับทั้งที่ประจำการไม่ถึง10ปีมาจากหลายปัจจัยครับแต่ปัญหาหลักแล้วก็หนักด้วยก็คือการใช้การใช้งานเนี่ยหนักเกินไปครับทำให้วงรอบการซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผนนะครับทำให้เครื่องมันชำรุดเสียหายหนักที่ผ่านมาครับการจัดซื้อเรือแต่ละชุดจะจัดหาคราวละ2ลำนะครับเพื่อหมุนเวียนใช้งานแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณครับในระยะหลังกองทัพเรือเนี่ยซื้อได้แค่ครั้งละ1ลำเท่านั้นครับ
1: ถ้าย้อนไปในปีงบประมาณ2569นะคะกองทัพเรือมีการจัดสรรงบซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล MTU ใหม่มาเปลี่ยนทดแทนเครื่องยนต์เดิมที่เกิดปัญหาชำรุดเสียหายแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายรวมทั้งกรรมาธิการทหารมีข้อกังวลอย่างมากต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่วงเงิน 17,000 ล้านบาทซึ่งบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปี2569รวมทั้งแผนจัดหาเรือฟริเกตทดแทนให้ครบตามความต้องการและแผนยุทธศาสตร์รวม4ลำภายในปี2580โดยขั้นตอนในขณะนี้กองทัพเรือสรุปเลือกบริษัทที่จะมารับผิดชอบโครงการต่อเรือฟริเกตลำแรกเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อบริษัท ทางนี้บริษัทที่เคยต่อเรือหลวงภูมิพลก็เป็น1ใน6บริษัทที่อยู่ในการคัดเลือกรอบสุดท้ายของกองทัพเรือ

0: ยนะคะ
1: ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับอยากจะไปทำงานในต่างประเทศอาจจะเห็นช่องทางโอกาสในการทำรายได้มากกว่าการทำงานในประเทศไทยครับความต้องการนี้ครับมันเป็นสิ่งที่กลุ่มขบวนการบางกลุ่มเนี่ยเขาใช้เป็นช่องทางในการจูงใจสำหรับคนที่อยากไปทำงานในต่างประเทศเช่นการรับทำเอกสารปลอมแปลงรายรับรายจ่ายรายได้ต่างๆในการไปยื่นขอวีซ่าครับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3นะครับนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีครับเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในย่านสายไหมนะครับหลังการสืบสวนพบเบาะแสครับว่าบริษัทแห่งนี้รับให้คำปรึกษาการยื่นขอวีซ่านะครับโดยการปลอมแปลงเอกสารการเงินการทำงานในการประกอบยื่นขอวีซ่าเดินทางผลการตรวจค้นครับพบตรายางปลอมของสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆนะครับมีหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารรายการเดินบัญชีซึ่งถูกตกแต่งขึ้นรวมกว่า20ฉบับตำรวจตรวจยึดทั้งหมดครับพร้อมกับคอมพิวเตอร์อีก4เครื่องตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ชุดปฏิบัติการนะครับให้ข้อมูลครับบอกว่าบริษัทนี้เปิดบริการมาประมาณ2ปีการตรวจค้นพบข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีรายชื่อลูกค้าอย่างน้อย400รายชื่อซึ่งได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานนะครับไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกประกอบการขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีครับส่วนพฤติการของบริษัทครับพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญทั้งหมดรวมถึงพบการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยและเป็นการอำพรางการติดตามของเจ้าหน้าที่ครับ
2: การมีการเปิดอย่างมีการจดทะเบียนทำอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องเรียกว่าที่นี่มีการจดบริษัทหลายบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเชื่อว่าในส่วนหนึ่งที่เขาจดเป็นหลายบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เพื่อไม่ให้เหมือนอย่างการไปทำงานที่อังกฤษหรือว่าอะไรพวกนี้บางทีมันก็ต้องมีการเรฟเฟอเรนซ์เรื่องการทำงานถูกไหมครับเขาก็เอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ที่บริษัทมาอยู่ที่บริษัทแต่เนี้ยเพื่อไม่ให้มันย้ำกับบริษัทเดิมจนเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่จนเกินไปเขาก็จดใหม่จดใหม่จดใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปในแต่ละห้วงปีครับ
0: นอกจากการพิจารณาความผิดกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องนะคะก็ยังขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ว่าจ้างและนายหน้าเนื่องจากเข้าข่ายมีเจตนาร่วมกันใช้เอกสารปลอมค่ะวงจรของขบวนการก็จะมีนายหน้าเป็นคนกลางสำคัญเป็นคนไปประกาศหาลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงวัยทำงานนะคะจากนั้นก็จะนำข้อมูลไปส่งต่อให้กับบริษัทรับปรึกษาขอวีซ่าในหน้าหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีเครือข่ายบริษัทลักษณะนี้มากกว่า1บริษัทด้วยขณะที่บริษัทรับปรึกษาขอวีซ่ามีบริการแบบครบวงจรทั้งการอุปโลกบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างประวัติการทำงานพร้อมกับการตกแต่งบัญชีเงินเดือนให้สอดคล้องกันเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการส่งเอกสารที่ตกแต่งขึ้นอย่างผิดกฎหมายเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ระบบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตามสถานทูตประเทศปลายทางในไทยค
2: ่
0: ะ
2: มันก็ต้องมีความมั่นคงไปแสดงกับเขาซึ่งหลักฐานทางการเงินบางคนเขามีไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งเขาก็จะใช้ตัวพวกเนี้ยมาเมคขึ้นมาแล้วก็โชว์ว่าคนคนนี้ทำงานกับเขามาตั้งแต่ปีไหนมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรพวกอย่างนี้ครับ
1: คดีนี้ครับสืบเนื่องจากทางการอังกฤษนะครับจับกลุ่มคนไทยครับในความผิดพำนักเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือว่า overstay นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของอังกฤษเขาไปเจอพิรุธเอกสารทางการเงินการทำงานที่ใช้ยื่นขอวีซ่าครับบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันคล้ายคลึงกันอย่างน่าสงสัยเมื่อตรวจสอบ

0: ในลักษณะเดียวกันอีกหลายเครือข่ายครับ
1: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เมื่อมีลูกค้าเป็นจำนวนมากค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมมีการบังคับให้ผู้ค้าเนี่ยทำโปรโมชั่นนะคะของแพลตฟอร์มเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบกับต้นทุนแล้วก็รายได้ของผู้ค้าออนไลน์ทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็บอกว่าปีนี้มีเรื่องร้องเรียนมาแล้วประมาณ20เรื่องด้วยกันก็จะยกระดับเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็พิจารณาออกกฎหมายถ้าแพลตฟอร์มจะขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆต้องขออนุญาตก่อนค่ะหลังจากการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะทางพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่าปีนี้กขคได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้ว20เรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอีกหลายคดีส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและค่า GP บังคับทำโปรโมชั่นจำกัดทางเลือกของบริษัทขนส่งรวมถึงการใช้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็มีข้อยืนยันบอกว่าจะเอาจริงกับการแก้ปัญหาแพลตฟอร์มใช้อำนาจเหนือตลาดแสวงหาประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตามพรบการแข่งขันทางการค้าปี2560โดยเฉพาะมาตรา50ค่ะกรณีใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงการพิจารณาออกกฎหมายเพิ่มเติมกำกับดูแลก่อนจะเกิดปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีแพลตฟอร์มจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมอาจจะต้องมีข้อกำหนดบอกว่าต้องมาขออนุญาตก่อนค่ะ
2: การออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับเช่นถ้าเกิดจะขอขึ้นราคาเนี่ยต้องมาขออนุญาตก่อนหรือจะทำอย่างนั้นต้องมาขออนุญาตก่อนเขาเรียกว่าแอคเซนเต้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำในระยะกลางนะครับแล้วไม่ใช่ทำเฉพาะของกฎหมายแข่งขันทางการค้าท่านรัฐมนตรีบอกท่านรองนายกบอกให้รวมกันทั้งเอ็ดด้าทั้งกขค.ทั้งสคบแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาออกทีเดียวให้มันตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้ได้เลยครับ
1: ขณะเดียวกันก็ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการเผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้สาธารณชนนั้นสามารถติดตามได้นะคะว่ากขค.วินิจฉัยคดีต่างๆอย่างไรและก็ใช้แนวทางไหนในการพิจารณาคดีค่ะ
0: จำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรากู้เงินมา400,000 ล้าน200,000 ล้านแรกเนี่ยเราใช้กับคนละครกับไทยช่วยไทยต่างๆนานานะครับ200,000 ล้านหลังเนี่ยครับเขาจะเอามาใช้กับการเปลี่ยนผ่านพลังงานชื่อร่มกว้างๆมันเป็นแบบนี้แต่ไส้ในเนี่ยมีหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือรถเมล์ EV ใช่ไหมครับวันนี้ก็มีข้อกังวลข้อท้วงติงมาจากคนที่เขาอยู่ในวงการนะครับถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นรถเมล์ EV ทั้งหมดเนี่ยเส้นทางมันเอื้อไหมแท่นชาร์จจุดชาร์จต่างๆพร้อมหรือเปล่าจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับที่ตอนนี้ยังไม่นิ่งครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับบอกว่าไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2ของปีนี้มากกว่า 17,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการนะครับตอกย้ำถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสัดส่วนสูงครับสัปดาห์นี้กระทรวงคมนาคมครับจึงเตรียมหารือกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทครับในการผลักดันโครงการเปลี่ยนผ่านรถสาธารณะลดการพึ่งพาน้ำมันวงเงินกู้โครงการ 24,000 ล้านบาทถือเป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อเนื่องจากโครงการอุดหนุนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนทั้งหมดภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าจะใช้เงินกู้อย่างคุ้มค่าครับ
3: วันนี้ในพ.ร.ก.เขียนชัดเนาะในฝั่งของเปลี่ยนผ่านเรามีเรื่องเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานซึ่งก็เราจะมีเรื่องโซล่าเข้ามาอยู่ในนี้เปลี่ยนผ่านเรื่องขนส่งซึ่งเราก็จะจับในกลุ่ม Public Transportation คือรถขนส่งสาธารณะก่อนแล้วก็ในเรื่องของการ พัฒนาคนซึ่งเป็นสังคมสำคัญ

0: ย่างเรื่องโซล่าเราก็พูดถึงว่าเราควรพัฒนาคนให้มาเข้าสู่เรื่องโซล่ายังไงอีกหน่อยก็ทุกคนก็ติดกันเยอะวันนี้เราจะเห็นไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับฟิลิปปินส์ประเทศต่างๆวันนี้อินโดนีเซียวันนี้ก็เปลี่ยนผ่านกันเยอะเลย
1: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทบอกว่าสบน.ได้ดำเนินการกู้เงินไปแล้วประมาณ130,000 ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ180,000 ล้านบาทจากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการเยียวยาประชาชน150,000 ล้านบาทและถึงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาคำขอใช้เงินกู้รองรับโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2เช่นเดียวกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับยอมรับว่าวงเงินสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลค่ะ
2: ด้านสำนักงบประมาณของรัฐสภานะครับออกบทวิเคราะห์พรก.กู้เงิน400,000 ล้านครับโดยเฉพาะแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณกระทบพื้นที่ทางการคลังที่มีจำกัดครับรัฐบาลควรจะถอดบทเรียนมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานของต่างประเทศแล้วก็ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะครับออกแบบกลไกกำกับอนุมัติโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนสามารถตรวจสอบได้ครับหลังประเมินพรก.กระทบหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นถึง69.28% ในปี70ครับซึ่งมันจะเข้าใกล้กับเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยดุลการคลังอ่อนแอก็อาจจะทำให้หนี้สาธารณะนั้นพุ่งสูงถึง 74.21% ในปี2573ครับ
1: โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นจะหมายถึงโครงการนี้ด้วยหรือไม่นะคะนั่นก็คือโครงการของขสมก.ที่จะนำรถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV 1,520 คันเข้ามาให้บริการตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาที่สำคัญเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนรถใหม่แต่มันหมายถึงการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอู่จอดระบบของการชาร์จการเดินรถแล้วก็โครงสร้างต้นทุนของขสมก.เองด้วยติดตามจากรายงานของคุณวิภูษาสุขมากค่ะ

0: รถเมย์ครีมแดงของขอสมก.ที่ให้บริการมานานเกือบ30ปีกำลังทยอยเปลี่ยนผ่านสู่รถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV รถไฟฟ้าใหม่ 1,520 คันมีกำหนดทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2,570 จำนวน500คันก่อนส่งมอบอีก500คันในเดือนเมษายนและ520คันสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมแต่ก่อนที่รถใหม่จะเข้ามาวิ่งสหภาพขอสมก.ตั้งคำถามถึงความพร้อมของอู่รถเมย์ขอสมก.เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าหากลงทุนระบบชาร์จและปรับปรุงอู่แล้วแต่สัญญาเช่าพื้นที่ไม่ต่อเนื่องอาจกระทบการให้บริการระยะยาว
1: สัญญาบางอู่ก็ปีต่อปีนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารถเรามาติดตั้งเครื่องชาร์จหรืออะไรแบบนี้เราทำเป็น8ปีแบบนี้นะครับทำ8ปีแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันใดอู่ที่เราทำเนี่ยถ้ามันไม่ครอบคลุมถึง8ปีนี่ข้อกังวลนะครับเราได้นำเรียนกับท่านผู้บริหารประจำนะครับว่าเราอยากจะได้อู่เป็นของตัวแต่นั่นแหละครับเราขอสมก.เป็นผู้มีรายได้น้อยนะเงินทุนมันไม่เยอะนะครับทีนี้เราไม่เคยมีแค่5อู่เนี่ยอยากจะได้อู่เป็นของตัวเอง
0: ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยืนยันว่าขอสมก.ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนจากรถเมล์เครื่องยนต์สันดาปสู่รถโดยสารไฟฟ้าทั้งสถานีชาร์จระบบบริหารพลังงานและพื้นที่จอดปัจจุบันมีแผนพัฒนาอู่นำร่อง12แห่งทั้งอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ขอสมก.และพื้นที่เช่ากระจายครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลรองรับรถ 1,520 คันโดยระยะแรกปรับปรุงก่อน9อู่ให้พร้อมก่อนรถใหม่เริ่มให้บริการตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ส่วนจำนวนจุดชาร์จจะพิจารณาจากจำนวนรถโดยสารตารางเดินรถระยะทางเวลาจอดชาร์จและกำลังไฟฟ้าที่รองรับเพื่อให้เพียงพอต่อการ

0: ให้บริการจริงและมีระบบสำรองกรณีอุปกรณ์ขัดข้องนอกจากนี้ต้องปรับระบบบริหารการเดินรถใหม่ทั้งหมดโดยรถ EV แต่ละคันตั้งเป้าวิ่งประมาณ200กิโลเมตรต่อวันขณะที่แบตเตอรี่รองรับราว240ถึง250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมพัฒนาระบบบริหารสถานีชาร์จเชื่อมข้อมูลรถที่อยู่บนถนนกับรถในอู่ลดความเสี่ยงรถแบตเตอรี่ไม่พอระหว่างให้บริการขณะเดียวกันเป้าหมายสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอยู่ที่ต้นทุนขสมก.ประเมินว่าค่าน้ำมันที่เคยสูงเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีจะลดลงประมาณร้อยละ60เหลือประมาณ700ถึง800ล้านบาทขณะที่ค่าเหมาซ่อมประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีมีแนวโน้มลดลงจากการเช่ารถ7ปีกระบวนการทั้งหมดจึงเป็นมากกว่าการเปลี่ยนรถเมล์เก่าเป็นรถ EV แต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างขสมก.ทั้งระบบซึ่งเป้าหมายระยะยาวคือการลดต้นทุนนำไปสู่การมีอู่เป็นของตัวเอง
1: แทนที่เราจะเอามาจ่ายในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหรือว่าเป็นสิ่งที่มันสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยก็เอาเงินก้อนเนี่ยครับมาคิดถึงโครงการที่เราจะซื้ออู่รถเมย์ที่เป็นของตัวเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเรายังหารายได้เพิ่มจากเดิมไม่ได้มากนักเพราะว่าของเราเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะดังนั้นการมุ่งถึงกำไรเนี่ยมันคงมองไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเราต้องมองถึงในประเด็นของการทำให้ประชาชนมีความพอใจดังนั้นถ้าเรายังเพิ่มรายได้ไม่ได้เราต้องเป็นลดในค่าใช้จ่ายดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายที่เรากำลังจะทำตอนนี้ครับที่จะเห็นขสมกในรูปแบบใหม่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็ย่อมที่จะทำให้ขสมก.มีโอกาสได้ซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าได้ซื้ออู่ที่เป็นของพวกเราเองได้ครับ
0: การมีอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของขสมก.เพิ่มขึ้นถือเป็นข้อได้เปรียบโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญต่อโครงข่ายการเดินรถเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการหมดสัญญาเช่าและเอื้อต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวแต่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโจทย์สำคัญในปี2570จึงอยู่ที่การทำให้รถพร้อมอู่พร้อมระบบพร้อมและพิสูจน์ว่าเงินที่ประหยัดได้จาก EV จะสามารถพลิกฟื้นสถานะทางการเงินและนำไปสู่การให้บริการที่ดีขึ้นในอนาคตวิภูสาสุขมากไทย PBS รายงาน
2: โอมานยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆนะครับหลังจากผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีครับถ้าโอมานบรรลุข้อตกลงการจัดการช่องแคบฮอร์มุซกับอิหร่านนะครับขณะเดียวกันครับทั้งสหรัฐและอิหร่านนะครับยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะกลับมาเจรจากันครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับบอกว่าอิหร่านน่าจะไม่ยอมทำข้อตกลงในแบบที่ทรัมป์เห็นว่าจำเป็นต่อการยุติสงครามกับสหรัฐนะครับแต่ยังคงย้ำเป้าหมายหลักครับว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ต่ออายุบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้กับอิหร่านนะครับซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการเอาไว้60วันแล้วก็หมดอายุลงไปแล้วนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าอิหร่านควรยอมจำนนได้แล้วโดยสหรัฐยังคงเปิดช่องทางในการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเอาไว้ครับแล้วก็ยืนยันอีกประเด็นหนึ่งนั่นคือการไม่รีบร้อนที่จะยุติความขัดแย้งและไม่มีกำหนดเวลาใดๆเอาไว้ความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์นะครับมีขึ้นหลังจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันครับไม่มีแผนที่จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจเนื่องจากสหรัฐละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอย่างร้ายแรงนะครับจนไม่มีผลบังคับใช้อยู่แล้วและไม่เคยมีการเจรจาเกิดขึ้นรวมถึงระบุถึงกลไกในการจัดการช่องแคบฮอร์มุซครับที่เจรจากับโอมานว่าจะช่วยป้องกันผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์ด้วยขณะที่ทางการโอมานนะครับยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆครับหลังจากผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโอมานนะครับถ้าเข้ามาขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการจัดการปัญหาช่องแคบฮอร์มุซครับ
3: กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐเตรียมกดดันให้ประเทศต่างๆเลือกข้างในสังเวียนการแข่งขันด้าน AI ที่สหรัฐกำลังฟาดฟันกับจีนอย่างดุเดือดอะไรคือเป้าหมายหลักที่สหรัฐและจีนต้องการและทีมไหนกำลังได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ในเวลานี้นะคะติดตามในช่วงหน้าต่างโลกค่ะ Success.

0: BRI ระหว่าง2มหาอำนาจโลกในตอนนี้กำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากสหรัฐและจีนต่างเร่งกระชับความร่วมมือด้าน AI กับประเทศต่างๆก่อนที่การปะทะจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนะคะหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมร่อนหนังสือเตือนถึง35ชาติทั่วโลกค่ะ35ประเทศที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาส AI หรือ AI Opportunity Statement นะคะในการประชุมสุดยอดPAC Silica Summit ครั้งที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแถลงการฉบับนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนการพัฒนา AI ที่สอดประสานคู่ไปกับความร่วมมือในกรอบ PAC Silica นะคะข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า35ประเทศนี้ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะเช่นอาร์เจนตินาปานามาเดนมาร์กอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาจนถึงในอาเซียนบ้านเรามี2ประเทศเป็นสมาชิกนั่นก็คือฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะคะโดยต้นเรื่องเนี่ยมาจากรายงานของรอยเตอร์สค่ะที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ร่างหนังสือแจ้งเตือนว่าหากประเทศไหนลงนามในกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนประเทศนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากกลุ่มของสหรัฐค่ะและย้ำให้ประเทศต่างๆตั้งใจเลือกดีๆนะคะอย่าเหยียบเรือสองแคมเข้าไปอยู่กับทุกกลุ่มเพราะจะเท่ากับว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเลยค่ะแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าสหรัฐได้แก้ไขหรือว่าส่งหนังสือฉบับนี้ออกไปแล้วหรือยังแต่ข่าวนี้ก็ทำให้โลกหันมามองถึงการแข่งขันด้าน AI ที่กำลังดุเดือดค่ะโดยสหรัฐเปิดตัวแพ็กซิลิก้าครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมและอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่25ค่ะที่ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะขณะที่จีนก่อตั้งองค์กรความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โรคหรือว่าไวโก้ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคมตอนนี้มีประเทศที่ลงนามในข้อตกลงก่อตั้งไวโก้แล้ว38ประเทศซึ่งถ้าเราดูรายชื่อของสมาชิกในทั้ง2กลุ่มความร่วมมือนะคะแทบจะเรียกได้ว่าแบ่งตามความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆกับสหรัฐและจีนเลยก็ว่าได้ค่ะโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสหรัฐเริ่มจับมือกับสมาชิกแพ็กซิลิก้าลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วนะคะซึ่งความร่วมมือของทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะแม้ว่าเขาจะพูดในเรื่องของการพัฒนา AI เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายจริงๆกลับต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: 有效市场
0: ผู้นำจีนพูดเอาไว้บนเวทีประชุม AI โลกเมื่อกลางเดือนที่แล้วเรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว้าโอกาสไปกับเทคโนโลยี AI และประกาศความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างขีดความสามารถด้าน AI และต่อต้านความอยุติธรรมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมค่ะคุณผู้ชมท่าทีนี้นะคะสอดคล้องไปกับเรื่องของเป้าหมายของไวโก้ค่ะที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลกด้าน AI ซึ่งถ้ามองในด้านหนึ่งอาจจะพูดได้นะคะว่าจีนในฐานะมหาอำนาจใหม่มักแสดงบทบาทนำในการเชิญชวนประเทศในกลุ่ม Global South ร่วมมือกันเพื่อความเท่าเทียมในโลกที่ตะวันตกมีอิทธิพลสูงค่ะและในหลายๆครั้งจีนเองก็ถูกกีดกันหรือว่าขัดขวางด้วยเช่นกันขณะที่แพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องการสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานสำหรับโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากต่างๆนะหรือพูดง่ายๆค่ะนั่นก็คือสหรัฐต้องการร่วมมือกับประเทศอื่นๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในโลกที่จีนกินส่วนแบ่งแร่เอิร์ธเกือบทั้งโลกนะคะโดยสหรัฐพึ่งพิงการนำเข้าแร่เอิร์ธจากจีนเนี่ยตัวเลขมากถึง 71% ค่ะทิ้งห่างมาเลเซียแบบไม่เห็นฝุ่นตามด้วยญี่ปุ่นเอสโตเนียและอื่นๆซึ่งถ้าแบ่งตามกลุ่มแพ็กซิลิก้าแล้วก็ไวโก้แล้วคุณผู้ชมลองดูตัวเลขค่ะจะเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอ่อนไหวหรือว่าพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันเรื่องแร่เอิร์ธมากแค่ไหนค่ะที่น่าจับตามองอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือปริมาณแร่สำรองแร่เอิร์ธนะคะซึ่งถ้าแบ่งประเทศที่มีข้อมูลแร่สำรองออกมาเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐไวโก้ที่นำโดยจีนแล้วก็ประเทศที่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามในความร่วมมือกลุ่มไหนเลยนะคะจะเห็นว่าทีมจีนครองส่วนแบ่งกินขาดเลยทีเดียวเบอร์1เบอร์2ของโลกอย่างจีนแล้วก็บราซิลค่ะแค่2ประเทศนี้รวมกันปริมาณแร่เอิร์ธสำรองเนี่ยมีมากถึง55ล้านตันนะคะนอกจากนี้ยังมีรัสเซียทันซาเนียแอฟริกาใต้แล้วก็มาเลเซียอีกด้วยซึ่งนี่ยังมีเรื่องของปริมาณการผลิตแร่เอิร์ธในแต่ละปีที่ทีมจีนกินส่วนแบ่งมากกว่าแพ็กซิลิก้าส่วนเวียดนามค่ะกรีนแลนด์แล้วก็แคนาดากลุ่มนี้นะคะต้องรอดูว่าจะเลือกเข้าร่วมกับทีมไหนหรือไม่แ

0: ประเทศที่ไม่มีชื่ออยู่บนนี้นะคะแล้วก็กำลังถูกพูดถึงมากเที่ยวนั่นก็คือคาซัคสถานค่ะความน่าสนใจของคาซัคสถานเป็นผลมาจากการค้นพบแร่เอิร์ธครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศประมาณ1ล้านตันเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะการค้นพบดังกล่าวทำให้ทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปวิ่งเข้าหาประเทศในเอเชียกลางประเทศนี้ทันทีนะคะหลังจากปล่อยให้จีนและรัสเซียครองอิทธิพลในภูมิภาคมานานโดยเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ค่ะคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่ลงนามในความร่วมมือทั้งแพคซิลิก้าและไวโก้ค่ะซึ่งก็พูดได้ยากนะคะว่าแรงกดดันจากสหรัฐจะพอทำให้คาซัคสถานหรือประเทศอื่นๆเลือกข้างได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะค่ะหนังสือแจ้งเตือนของสหรัฐถ้ามีอยู่จริงนะคะก็น่าจะเป็นเพียงเครื่องมือกดดันอีกชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อหวังเตะตัดขาการขยายความร่วมมือของจีนบนเวทีโลกแต่ใครจะเล่นตามเกมของสหรัฐหรือไม่และอย่างไรจากนี้ไปก็คงจะต้องรอดูชั้นเชิงทางการทูตแล้วก็การถ่วงดุลมหาอำนาจของรัฐบาลแต่ละประเทศกันให้ดีๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับเชียร์บอลไทยกันครับค่ำนี้อาเซียนคัพนะครับไทยเปิดบ้านรับสิงคโปร์ครับติดตามกับคุณวิริยะครับ
3: ก่อนที่จะเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยนะครับเราไปดูทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมมือแรกครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโดยโค้ชออสเนี่ยเผยภาพรวมสภาพร่างกายและจิตใจนักกีฬาสุดพร้อมจริงๆนะครับและก็ชื่นชมการดูแลอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพจีนด้วยครับความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชีย2026นะครับก็จะแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ล่าสุดได้ลงฝึกซ้อมมื้อแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสเมืองเทียนจินประเทศจีนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าภาพซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยก็เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายปรับความคล่องตัวและก็ทบทวนทักษะพื้นฐานเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตน์เกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เผยว่าหลังจากเดินทางมาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับการฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีภาพรวมทุกคนมีสภาพกายและก็สภาพจิตที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอบคุณทั้งนักเจ้าภาพนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีจัดสนามฝึกซ้อมให้ถึง2สนามรวมถึงที่พักและก็อาหารเนี่ยมีพร้อมครับจากการประสานงานของฝังคุณซึ่งก็คือภรรยาของโค้ชออสโดยหลังจากนี้นะครับก็จะเน้นปรับระบบทีมและเตรียมพานักกีฬาไปพักผ่อนคลายด้วยการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจด้วยนะครับ
4: การฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีที่พักอาหารการกินเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้เราซ้อมมื้อแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะครับจากทางผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทั้งทางนายอำเภอของที่นี่นะครับได้มาให้การต้อนรับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับพวกเราก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็จะฝึกซ้อมกันเต็มที่
3: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนะครับเราประเดิมเกมแรกวันศุกร์ที่21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียในเวลา 13:00 น.เกมที่2ก็คือวันจันทร์ที่24นะครับเจอกับอินโดนีเซียครับ 14:00 น.เกมสุดท้ายรอบแรกวันอังคารที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานในเวลา 9:00 น.เช้าเลยนะครับตามเวลาประเทศไทยซึ่งรายการนี้ทีมแชมป์จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราเป็นแชมป์เก่าครับกระแสฟุตบอลไทยในศึกอาเซียนคัพนะครับยังคงซบเซาต่อเนื่องครับจากจำนวนแฟนบอลที่เดินทางมาชมเกมการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเกมที่จะเจอกับทางด้านของสิงคโปร์ที่จะเตะในเวลา 2:00 น.ค่อนข้างซบเซาครับเป็นบรรยากาศก่อนเกมที่ค่อนข้างเงียบเหงาจริงๆนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเกมฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับคือทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์อดีตแชมป์4สมัยซึ่งแม้ผลงานทีมชาติไทยจะยอดเยี่ยมแต่ก็ยังจุดกระแสความคึกคักของแฟนบอลไม่ได้ครับส่วนนัดแรกทีมชาติไทยก็กุมความได้เปรียบก่อนหลังบุกไปชนะสิงคโปร์

0: เลยนะครับ3-1แล้วก็รักษาสถิติของโค้ชฮัสซันในการคุมทีมชาติไทยไร้พ่ายที่ชนะ8นัดเสมอ2นัดซึ่งหากเกมนี้ทีมชาติไทยเก็บผลงานชนะหรือว่าเสมอหรือว่าแพ้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทันทีแม้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาจะปรับราคาบัตรเข้าชมเกมลดลงเหลือเพียงแค่100บาททุกโซนทุกที่นั่งนะครับแต่กระแสแฟนบอลไทยในเกมนี้ก็ยังคงไม่คึกคักซึ่งในมุมมองของณเอ๋ชัยรัตน์กลุ่มใหม่แฟนบอลทีมชาติไทยคิดว่าที่กระแสอาเซียนคัพไม่คึกคักครับไม่เกี่ยวกับสไตล์การทำทีมของโค้ชนะครับแต่เกิดจากแฟนบอลไทยเข้าไม่ถึงการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับพร้อมวิงวอนเจ้าของลิสิตการถ่ายทอดสดเนี่ยต้องเปิดให้แฟนบอลดูฟรีในเกมที่เหลือหากทีมชาติไทยไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับ
1: ผมว่าก็จะเป็นแค่คนบางส่วนที่จะมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดครั้งนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของคนทั้งประเทศเนี่ยโอกาสที่จะได้รับชมก็จะน้อยนะครับเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็อาจจะไม่ได้สมัครแอปได้สะดวกหรือว่าอาจจะไม่บางคนเงินอาจจะคิดเป็นเงินมากสำหรับเขานะครับอยากให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอยากให้ถ่ายทอดฟรีทีวีแต่มีเงื่อนไขว่าอยากให้เข้ารอบชิงก่อนเพราะว่าจะเหลือแค่2นัดเองคิดว่ามันจะสร้างกระแสให้ฟุตบอลไทยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แฟนบอลทั่วประเทศได้ดูเด็กๆก็จะได้รับชมนะครับแล้วก็คนทางบ้านก็จะมารวมตัวกันเชียร์ฟรีทีวีอะไรเงี้ยกันสนุกสนานก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับกระแสฟุตบอลไทยครับ
0: โดยทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์นะครับในเวลา2ทุ่มตรงซึ่งในวันนี้โค้ชฮัสซันก็มีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งแนวรุกยังคงนำโดยธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับที่ซัดไปแล้ว4ลูกพาติกทับสันแล้วก็เสกสรรปราตรีครับก็หวังว่าวันนี้ทีมชาติไทยนะครับก็จะเอาชนะสิงคโปร์ในบ้านได้และคาดว่าน่าจะไปเจอในเกมรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสของฟุตบอลไทยอาจจะกลับมานะครับคุณพิพิมลกุเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ขอบคุณค่ะท่ามกลางข้อสังเกตและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นใน EEC นั้นไม่ได้มีแค่เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ยังมีเรื่องของการจ้างงานที่มักจะถูกตั้งคำถามด้วยว่าตกลงแล้วคนไทยได้ประโยชน์จากการจ้างงานใน EEC มากน้อยขนาดไหนมีมุมมองจากเครือข่ายแรงงานที่สะท้อนบอกว่าแรงงานกระจุกตัวอยู่ในระดับปฏิบัติการก็เลยไม่ค่อยได้เห็นการอัพสกิลให้กับแรงงานไทยอย่างชัดเจนเราจะต้องอุดช่องว่างอะไรกันอีกบ้างติดตามจากคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: ในปี2561นั่นคือจุดตั้งต้นของ EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะภาครัฐก็พยายามจะดึงเม็ดเงินการลงทุนมาอยู่ในอุตสาหกรรมไฮเทคและพยายามจะมีการจ้างแรงงานทักษะสูงมากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ในพื้นที่ด้วยนะคะแต่พอมาดูภาพรวมเรื่องของการจ้างงานในช่วงปี2561มาจนถึง2567ค่ะพบว่ามีการจ้างงานสะสมเพิ่มอยู่ที่ 173,291 คนนะคะแต่ว่าในจำนวนนี้ค่ะเป็นคนไทยเท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนโจทย์ใหญ่ของไทยคือทักษะในทุนมนุษย์ของเรายังโตไม่ทันกับอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ EC ที่ตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่น EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์การบินดิจิทัลการแพทย์แม้จะมีปัญหาเรื่องของการผลิตคนออกมาไม่ทันไม่ตอบโจทย์โลกเทคโนโลยีในอนาคตนะคะแต่สุดท้ายแล้วในพื้นที่ EC ก็ยังมีความต้องการแรงงานต่อเนื่องมีการประมาณความต้องการกำลังคนในช่วงปี2568ถึง2572เอาไว้นะคะว่ามีความต้องการอยู่ที่ประมาณ 156,000 กว่าอัตราแบ่งอยู่ใน5คลัสเตอร์หลักของพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมการบริการรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยนะคะโดยจะแบ่งความต้องการไล่ระดับกันไปตั้งแต่ไม่กำหนดวุฒิระดับชั้นปวช.ปวส.ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ภาคการศึกษาตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นหนึ่งในนั้นคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ค่ะมีแนวทางชัดเจนในการปรับหลักสูตรเพื่อเดินหน้าผลิตกำลังคนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC ด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณชานันยอดหงค่ะ
5: เขตพัฒนาพิเศษตะวันออกหรือ EEC ทำให้ระยองเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมทำให้หลายโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมครับ

0: และตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองครับโรงเรียนนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมครับเราไปดูกันว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและนักเรียนที่นี่เขาเรียนวิชาอะไรกันครับ
1: หลักสูตรที่เราเปิดนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะจัดออกมาเป็น5คลัสเตอร์นะคะอย่างเช่นการแพทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของดิจิตอลยานยนต์อะไรประมาณนี้นะคะ
2: เป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนอื่นเป็น extravert อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆก็เลยได้มาศึกษาเกี่ยวกับด้านคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็สาขากฎหมายแล้วพอได้เข้ามาใน EEC ค่ะก็ได้เริ่มเรียนวิชากฎหมายเช่นแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญาหรือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้ค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรการที่เป็นสิ่งที่มันเกิดมลพิษหรือว่ามลภาวะกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนแถวใกล้ๆนั้นนะคะก็อาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายในการตรวจสอบค่ะหรือที่ไปที่มาของการจัดตั้งหรือว่าการทำบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆในแถวนั้นว่ามันมาได้อย่างถูกต้องไหม
3: หนูรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะยังมีบางคนที่ข่มเหงการทางกฎหมายเพราะว่าชาวบ้านบางคนยังไม่รู้ในตัวบทกฎหมายค่ะหนูก็เลยอยากที่จะถ้าจบในการศึกษาแล้วนะคะก็อยากจะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อยังชุมชนของตัวเองค่ะ
4: เขาจะพาไปพิพิธภัณฑ์เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ศิริราชเลยค่ะการที่เราไปอย่างนั้นเราจะได้รู้ตัวเองเลยว่าเราอยากเรียนจริงๆไหมเรากลัวมากไหมเราแบบว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
5: นั่นเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะของความพยายามในการสร้างทุนมนุษย์ของฝ่ายสปทเองแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะจะสร้างให้ตรงกับความต้องการเนี่ยอาจจะผลิตแค่ระดับมัธยมศึกษาเน้นกันแค่นี้คงไม่เพียงพอคงต้องดูทั้งระบบเลยถ้าให้ทันจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ประถมวัยไปจนถึงสายอาชีวะหรือไม่ก็สายอุดมศึกษาเลยแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าดูในภาพรวมคณะทำงาน EC ก็ให้ความเห็นนะคะว่าระบบการศึกษาของบ้านเราก็ยังตามไม่ทันการตอบโจทย์เรื่องนี้ค่ะ
6: บัณฑิตตกงานหรือเด็กตกงานเนี่ยมันเป็นความสูญเปล่ามากเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องการปริญญาบัตรแต่มันต้องการทักษะที่มีความชัดเจนในแต่ละสาขาเราก็จูนให้อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาเป็นท่อเดียวกันที่จะเข้าไปสู่ระบบงานมหาลัยต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในไพป์ไลน์นะครับในท่อของการที่จะส่งเด็กเนี่ยเข้าไปสู่ระบบงานโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีชั้นสูงหรือเทคโนโลยียุคใหม่เด็กไทยเนี่ยเก่งนะครับแต่ถ้าระบบการศึกษาเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันเนี่ยความเก่งเนี่ยมันก็ถูกย่อยสลายไป
5: ในขณะที่ภาคประชาสังคมด้านแรงงานอธิบายให้เห็นถึงข้อจำกัดของแรงงานไทยในเวลานี้ด้วยนะคะว่าแรงงานที่ใช้ทักษะสูงหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะยังคงปฏิบัติการและสั่งการจากประเทศต้นทางจึงไม่มีระบบการถ่ายโอนความรู้และทักษะจากนักลงทุนต่างชาติเลยค่ะจึงมีข้อเสนอให้รัฐกำหนดโควต้าการจ้างงานและตำแหน่งสำหรับคนไทยใน EEC โดยเฉพาะให้ชัดเจนและเรื่องของหลักสูตรการศึกษาจำเป็นต้องไม่ทิ้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันเรื่องสิทธิแรงงานด้วยค่ะ
7: ส่วนใหญ่ก็มาทำงานเป็นเลเบอร์ไม่ใช่แรงงานฝีมืออย่างลายประกอบเนี่ยคือมันทำชิ้นทิ้งเดียวมันก็จะทำอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์หรือว่าไปเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ยุคที่อินเตอร์ซีบอร์ดยุคแรกเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นว่ามีการส่งแรงงานจากไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นบ้างไปฝึกงานที่จีนบ้างเพื่อที่จะมาควบคุมเครื่องจักรแต่ในยุคนี้ถ้าเราเห็นคนไทยไปที่ญี่ปุ่นเหมือนอ้างไปฝึกงานอ่ะหรือไปที่จีนอ่ะส่วนใหญ่ไปเป็นเลเบอร์ซึ่งไปทดแทนแรงงานของเขาที่นู่นที่ขาดคือไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปศึกษาเทคโนโลยีเหมือนในยุคอดีต
5: การผลิตแรงงานในอนาคตต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากคำถามว่าผลิตบัณฑิตกี่คนเป็นอีก5ปีอีก10ปีข้างหน้าเราจะผลิตบัณฑิตแบบไหนและควรวัดผลความสำเร็จจากความสามารถในการแข่งขันรายได้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับประเทศไทยจริงๆค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าอุตสาหกรรมอนาคต 4.0 คือเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นการสร้างทุนมนุษย์ในอนาคตก็จำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งทุนมนุษย์ที่สามารถแข่งขันได้และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนภายในประเทศโดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยนี่เป็นอีกโจทย์ใหญ่เลยของพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะ
8: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
9: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจาก

0: ปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับที่กรมการปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปท.ครับเข้าตรวจค้นจับกุมขบวนการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองในแฟลตดินแดงนะครับตอนนี้มีการขยายผลไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรที่มีเงินหมุนเวียนหลักล้านบาทนะครับแล้วก็พบเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานเขตดินแดงแล้วติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
1: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักชั้น5ในแฟลตดินแดงผู้ต้องหาหญิงระดับหัวเรือทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านห้องพักภายในแฟลตดินแดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานนำไปยื่นขอบัตรชมพูที่ขึ้นต้นด้วยเลข7เฉพาะห้องของผู้ต้องหาหญิงคนนี้พบชื่อต่างด้าวย้ายเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทล13จำนวน35คนภายในห้องพักตำรวจตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวได้จำนวนหนึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเอกสารของลูกจ้างต่างด้าวที่เคยจ้างงานก่อนหน้านี้ตำรวจรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจค้นห้องพักอีก2ห้องภายในแฟลตเดียวกันแต่คนละตึกรวมทั้ง3ห้องมีต่างด้าวย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองรวมกันกว่า140คนทั้งหมดเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีและยังได้เข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงอีก3คนในห้องพักหลังพบพฤติการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลการสืบสวนของโดป้าไนซ์กรมการปกครองพบว่าการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้บุตรต่างด้าวรูปแบบนี้ทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนเริ่มต้นจากนายหน้าชาวเมียนมาเป็นผู้รวบรวมรายชื่อลูกคนต่างด้าวที่ต้องการย้ายเข้าทะเบียนบ้านทร13หรือขอทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรชมพูเลข7เพื่อส่งต่อให้กับนายหน้าคนไทยคือผู้ต้องหารายแรกหรือนางสาวยานามสมมุติจากนั้นนางสาวยาเป็นตัวการหลักสั่งการให้นางสีนำเงิน 5,000 บาทไปจ้างนางสาวนาเจ้าของห้องพักในแฟลตดินแดงเพื่อขอใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านทร13จากนั้นนางสาวยาได้ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบ้านในคำร้องแจ้งย้ายที่อยู่และแบบรับรองการทำบัตรโดยมีนางสาวแพรซึ่งเป็นหลานสาวช่วยเซ็นชื่อและปลอมลายมือชื่อพยานก่อนนำเอกสารเท็จไปยื่นต่อสำนักงานเขตดินแดงจากการสืบสวนพบข้อสังเกตสำคัญว่าเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3คนพฤติการคือละเว้นการตรวจสอบไม่สอบสวนพยานบุคคลไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักอาศัยจริงและที่สำคัญคือไม่ยุติการย้ายเข้าทั้งที่ระบบทะเบียนราษฎรมีการแจ้งเตือนความผิดปกติ
2: แผ่นดินแดงอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ภายในห้องกี่ตารางเมตรซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็ว่าไม่เกิน40ตารางเมตรหรอกครับโดยภาพรวมเนาะซึ่งอันนี้ครับเมื่อมีการย้ายคนเข้ามาในวันเดียว 3-40 คนอันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตนะการย้ายเข้ามากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอันนี้ครับตามกฎหมายให้อำนาจของนายทะเบียนอยู่แล้วครับในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะพิจารณาคำร้องตัวนั้นครับว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ย้ายเข้าครับ
1: พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่าพบเส้นทางการเงินจากนางสาวยาซึ่งเป็นผู้สั่งการของขบวนการนี้เชื่อมโยงไปยังบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1ใน3คนที่ถูกจับกุมโดยมียอดเงินรวมมากกว่า 900,000 บาท
3: ในการสืบสวนขยายผลเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินนะครับของนายหน้าซึ่งยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังนะครับมีเส้นเงินมาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายรวมทั้งนายหน้าชื่อป้าน้อยนะครับอีก1รายนะมีเส้นเงินที่มีการโอนเข้ามาซึ่งพยานหลักฐานส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิด
1: ดีเอ็กซิตลงพื้นที่ไปสำรวจโดยรอบบริษัทแห่ง1ย่านดินแดงประกอบกิจการรับทำเอกสารเกี่ยวกับคนต่างด้าวห่างจากกระทรวงแรงงานไม่ถึง2กิโลเมตรพบว่าด้านหน้ามีการติดรูปตัวอย่างหนังสือเดินทาง5สัญชาติคือเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชาและด้านขวาสุดมีรูปของบัตรชมพู

0: จ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกับนางสาวแพรหลานสาวของนางยาโดยพบชื่อเป็นกรรมการบริษัทนอกจากนี้ยังพบเบาะแสว่าอาจเป็นจุดทำเอกสารสำหรับคนต่างด้าวในการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านเท็จหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจตรวจสอบปรากฏชายคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นชาวเมียนมามีพฤติกรรมเป็นผู้สั่งการในบริษัทโดยในคลิปยังปรากฏภาพนางสาวแพรซึ่งเป็นหลานสาวของนางยาเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าหัวหน้าขบวนการที่แท้จริงอาจเป็นชาวต่างด้าวที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี
1: นะครับแต่คู่ขนานกันนะครับเราก็จะเอาข้อมูลนี้ให้กับทางปปง.นะครับได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยซึ่งก็เชื่อว่าตัวในหน้าก็ดีตัวหลานของในหน้าที่รับมาเป็นนอมินีเนี่ยก็น่าจะต้องมีเส้นเงินที่ไปเชื่อมถึงบุคคลต้องสงสัยที่เป็นคนต่างชาติคนนี้นะครับเมื่อได้พยานฐานตัวไหนมาก่อนเนี่ยก็จะได้มีการออกหมายจับเพื่อนำไปสู่การจับกุมและขยายผลต่อไปครับ
0: นอกจาก140คนที่เจ้าหน้าที่พบว่าเข้าข่ายทุจริตทางทะเบียนและได้มีคำสั่งเพิกถอนออกจากระบบทะเบียนราษฎรไปแล้วยังมีกลุ่มต่างด้าวต้องสงสัยอีกกว่า 1,300 คนที่มีชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงและออกบัตรเลข7ในช่วงปี2567ซึ่งเป็นช่วงที่พบการออกบัตรเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงสูงกว่าปีอื่นๆที่ปกติมีการออกบัตรเลข7ไม่ถึง200ใบต่อปีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบทะเบียนบ้านห้องพักภายในแฟลตดินแดงอีก44ห้องขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต3คนกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้านนายหน้าและเจ้าบ้านอีก4คนเจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีโดยข้อมูลทั้งหมดของขบวนการนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงไปยังกลุ่มธุรกิจที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: ที่จริงถ้านับมาตั้งแต่ปลายปี2568มาจนถึงตอนนี้ค่ะการปราบปรามภัยความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรเนี่ยจะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่พ่อทิพย์ใช่ไหมคะดังมาก
3: ๆ
2: ทะเบียนบ้านผีสวมบัตรเด็กรหัสจีมาจนถึงเคสล่าสุดก็อยู่กลางกรุงเลยนะคะทีนี้ก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนี้ถึงอยากจะมีสถานะทางทะเบียนนะคะคุณวิไลศรีคืออาจจะเป็นสถานะทางทะเบียนหรือว่าสัญชาติไทยก็ได้จริงๆแล้วโทษมันก็รุนแรงเหมือนกันเสี่ยงติดคุกด้วยนะคะ
4: ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆหนึ่งประโยคแล้วเข้าใจเลยก็คือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งสิ้นแต่จะเป็นผลประโยชน์ด้านไหนเนี่ยอาจจะต้องเจาะไปแต่ละเคสนะคะแต่ถ้าให้สรุปสัก 2-3 ประเด็นที่เคยเห็นมานะคะก็คือผลประโยชน์ด้านธุรกิจผลประโยชน์ในการหลบซ่อนตัวหรือว่าผลประโยชน์ในการพำนักหรือถือครองทรัพย์สินในไทยค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราย้อนไปดูเฉพาะปฏิบัติการของชุดโดปะไนกรมการปกครองนะคะที่เปิดเคสใหญ่ๆมาร่วมกับตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงเวลานี้ค่ะพบว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะสรุปได้คร่าวๆเนี่ยประมาณ5รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะก็คือการสวมตัวแล้วก็สวมสิทธิ์หมายถึงการนำคนต่างด้าวซึ่งไม่มีคุณสมบัติค่ะมาทำการสวมตัวบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วถ้าเป็นเคสเก่าๆในอดีตเนี่ยค่ะมักจะเป็นการสวมชื่อคนตายนะคะหรืออย่างล่าสุดที่พบค่ะก็คือการสวมทะเบียนเด็กรหัสจีในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายช่วงเดือนมิถุนายนเคสนี้นะคะก็มากกว่า300คนค่ะแบบที่2นะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางครอบครัวเท็จค่ะอันนี้คุณผู้ชมน่าจะจำกันได้ไม่นานมานี้เองนะคะก็คือกรณีพ่อทิพย์ที่มีการจับกุมผู้ร่วมขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนซึ่งขบวนการนี้ค่ะก็เกิดกลางกรุงเลยนะคะแล้วก็ยังขยายผลไม่จบเลยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย8แห่งค่ะและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่ากลุ่มที่ใช้รูปแบบนี้ค่ะมักจะมีฐานะหน่อยเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่ก็เป็นการสวมนะคะที่จะทำให้ผู้สวมเนี่ยได้สัญชาติไทยโดยกำเนิดเพื่อที่จะได้สิทธิในการถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยค่ะต่อมาค่ะคือรูปแบบที่3นะคะก็คือการทุจริตข้อมูลและรายการทางทะเบียนค่ะเช่นการใช้ทะเบียนบ้านผีหรือว่าการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่ถูกรื้อถอนไปแล้วหรือบ้านทิ้งร้างอันนี้เราเห็นในเคสการจับกุมที่โคราชนะคะ

0: แบบที่4ก็คือการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และขบวนการไหนหน้าซึ่งจริงๆค่ะทุกรูปแบบนี้ล่ะค่ะสุดท้ายเราจะเห็นว่ามักจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือรู้แหละว่าข้อมูลที่ถูกนำมาแจ้งเนี่ยเพื่อที่จะออกทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลเท็จแต่ก็ยังอำนวยความสะดวกให้แบบนี้ก็มีนะคะและแบบที่5ค่ะคือการใช้เทคโนโลยีทางช่องทางออนไลน์อันนี้ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการออกปลอมค่ะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบคร่าวๆนะคะที่พบว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเบียนส่วนกรณีล่าสุดที่คุณเจษฎาต้นจำปาลงพื้นที่ไปอันนั้นพบว่าเป็นการสวมทะเบียนให้กับลูกต่างด้าวทีนี้เนี่ยถามว่าการสวมทะเบียนโดยที่จะได้บัตรสีชมพูที่มีรหัส7นำหน้าเนี่ยทำไมเขาถึงอยากได
1: ้
0: จริงๆมันสามารถนำไปเปลี่ยนสถานะได้เป็นสัญชาติไทยแต่ทีเนี้ยมันจะต้องมีกระบวนการมีเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดเนี่ยถ้าดิฉันจำได้ประมาณหลักๆ3ข้อก็คือต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยนาน10ปีต้องจบปริญญาตรีเสร็จทีนี้เนี่ยเคสที่ดินแดงอ่ะดิฉันคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีแล้วนะคะคนที่ใช้บัตรเลข7เนี่ยไปเรียนต่อแล้วก็ตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วมีอายุการอยู่ในประเทศไทยเกิน10ปีและอยู่ในสถานะยื่นขอสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นสะท้อนอะไรสะท้อนว่ากระบวนการเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นมานานแล้ว
1: ครับกี่ครั้งไปตรวจเนี่ยทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนคนนี้คีย์แมนสำคัญเรื่องนี้มันสะท้อนอะไร
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมองได้สองนัยยะสำคัญนะคะว่าถ้าไม่ใช่กฎหมายหละหลวมเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะที่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้นะคะก็มักจะให้ถามประเด็นนี้แหละกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองแต่ก็มักจะได้คำตอบว่ากฎหมายมีความรัดกุมแต่บุคคลที่บังคับใช้กฎหมายนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหายกตัวอย่างกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จนะคะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่แม่ต่างด้าวพ่อเป็นคนไทยเนี่ยการแจ้งเกิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและถ้าเจ้าหน้าที่เกิดเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยหรือว่าสงสัยเนี่ยไม่ว่าจะใช่คู่สามีภรรยาจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องสามารถเรียกตรวจสอบได้ทั้งพ่อและแม่รวมถึงบุคคลแวดล้อมนะคะแม้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆก็สามารถส่งตรวจ DNA ได้แต่กระบวนการเหล่านี้ค่ะมักจะไม่เกิดขึ้นในเคสที่มุ่งหวังจะทุจริตแต่ก็มีนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาพบพิรุธแล้วเขาก็พยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนก็คือเรียกมาสอบพยานแวดล้อมแล้วก็ส่งตรวจ DNA แบบนี้ก็มีนะคะ
2: มันก็มีหลายรูปแบบอย่างที่ได้ว่ากันไปนะคะแต่ทีนี้มันก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องของมาตรการที่จะเดินหน้ากันต่อมันทำยังไงเพราะว่ามันขยายวงก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมแต่ล่าสุดมันก็มาอยู่ในกลางกรุงแบบนี้ค่ะ
0: จริงๆเราต้องยอมรับเนาะว่าหลังจากที่มีชุดโดปาไนซ์หรือว่าชุดที่เขาเรียกว่าปฏิบัติการปราบปรามของฝ่ายปกครองเนี่ยตอนนี้ตั้งตัวเองขึ้นมายกระดับค่ะเป็นศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเนี่ยเราก็จะเห็นการปราบปรามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เคยเป็นแดนสนธยาอยู่ในกรมการปกครองเราก็จะได้เห็นเปิดเผยออกมาบ้างแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปทีนี้น่ะถามว่าจะเดินหน้ากันต่อยังไงนะคะก็อย่างเช่นมีการปรับปรุงมาตรการการดำเนินการทางทะเบียนค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นคำสั่งแจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับขั้นตอนการตรวจสอบการจดทะเบียนระหว่างคนไทยแล้วก็คนต่างด้าวเนี่ยให้ครบถ้วนรัดกุมหากมีเหตุสงสัยว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสอำพรางก็ต้องใช้อำนาจในการเรียกชี้แจงเหตุผลค่ะอีกกรณีก็คือมีการออกหนังสือไปยังเจ้านายทะเบียนจังหวัดนะคะแล้วก็นายทะเบียนกรุงเทพมหานครกำชับให้นายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตาม7มาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการรับแจ้งเกิดบุตรต่างด้าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อำนาจหน้าที่นะคะอาจจะมีการสอบปากคำเพิ่มอย่างที่ดิฉันบอกก็คือว่าให้ความสำคัญกับหลักฐานอื่นด้วยก็คือไม่ใช่แค่มาแจ้งเกิดแล้วก็เซ็นรับรองไปเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยก็สามารถเรียกพยานหรือว่าเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามาได้หรือว่าตรวจ DNA อย่างที่บอกนะคะส่วนข้อ2เนี่ยก็คือการจำหน่ายรายการบุคคลตายหรือสาบสูญให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบหากพบว่าผิดปกติเนี่ยต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมการปกครองกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะการเพิ่มชื่อโดยไม่มีเอกสารมาแสดงเนี่ยหรือว่าการแก้ไขรายการสัญชาติอื่นให้เป็นสัญชาติไทยเนี่ยก็ต้องสังเกตล่ะเขาบอกสังเกตกริยาท่าทีด้วยว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีข้อกำหนดอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาศัยการใช้ดุลพินิจอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่มีประสิทธิ

0: ติภาพมากพอมีการพูดถึงการแก้ไขกฎหมายแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะอย่างเช่นการให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ระดับฝ่ายทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าถ้าสมมติเป็นกรณีการรับรองบุตรเนี่ยอาจจะต้องเป็นระดับที่สูงกว่านั้นหรือไม่อันนี้ก็อยู่ในสิ่งที่วันนี้มีการพูดคุยของอธิบดีกรมการปกครองในการแถลงข่าววันนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คงต้องมาดูกันต่อว่าจะมีการแก้ปัญหายังไงรวมไปถึงกรณีล่าสุดนี้ด้วยจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรช่วงนี้ขอบคุณคุณวิลาสินีนะคะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฝนหนักนะครับแล้วก็จะหนักเรื่อยๆไปจนถึงวันศุกร์นี้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณวิรินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องนะคะไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์นี้ค่ะหลังจากนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ฝนจะเริ่มลดลงนะคะในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จะเกิดฝนตกหนักขึ้นในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสาเหตุเพราะว่าร่องมรสุมซึ่งเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะในส่วนของชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้นะคะขอให้ระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนและด้านฝั่งตะวันตกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่ยังอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับภาคกลางระยะนี้ก็จะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝน 60% ของพื้นที่ค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากที่บริเวณจังหวัดตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะจะมีฝนตั้งแต่ 30-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะระยะนี้นะคะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันด้วยสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินดนัยมีชัยและคุณออนสินีอมรโมลีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรานารีค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ทรงรับฟังการบรรยายการกราบบังคมทูลรายงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการปฏิบัติในห่วงสถานการณ์ทั้ง2ยุทธการสถานการณ์และการปฏิบัติปัจจุบันของกองกำลังสุรานารีจากนั้นทอด

ระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจะแสดงข้อมูลประวัติหน่วยและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยที่ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2521ในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานโดยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น5ส่วนได้แก่ส่วนที่1จะแสดงข้อมูลภาพรวมในภารกิจตั้งแต่ก่อนจัดตั้งเป็นกองกำลังสุรนารีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอาทิปี2509ถึง2524จัดกำลังเข้าปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปี2509จัดกำลังเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และปิดล้อมบ้านด่านและบ้านนาชามเข้ากวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขตติดต่ออำเภอเมืองมุกดาหารกับอำเภอเลิงนกทาสามารถจับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้จำนวนหนึ่งส่วนที่2จะแสดงข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินและพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งได้จัดแสดงสิ่งของที่ได้รับพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์อาทิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกแก่ทหารที่บาดเจ็บขาขาดและมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเป็นทหารที่มีคุณภาพมีไฟของกองทัพทั้งนี้หากไม่อยากทำงานไลฟ์ดิวตี้ก็อย่าไปบังคับเขาให้เขาได้ฝึกและทำงานในหน่วยรบตามใจอยากต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว7แห่งเพื่อสร้างห้องน้ำห้องอาบน้ำและพระราชทานสิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานเงินกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสร้างที่มั่นกำบังหลุมหลบภัยบุคคลคู่ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี40แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาด40คน7แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยี่ยมทหารบาดเจ็บณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ทหารกองทัพภาคที่2ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่3จะแสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554รวมถึงปฏิบัติการยุทธบดินทร์ซึ่งเริ่มใช้เมื่อ24กรกฎาคม2568โดยยึดภูมิมะเขือจังหวัดศรีสะเกษได้ครั้งแรกและปฏิบัติการยุทธศตวรรษห่วงวันที่7ถึง27ธันวาคม2568ตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเป็นเกียรติแก่จ่าสิบเอกสัตวสุจริตกำลังพลนายแรกที่เสียชีวิตในสมรภูมิและภายในนิทรรศการยังจะแสดงพระพุทธรูปของไทยที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทำลายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยกรมศิลปากรอัญเชิญไปบูรณะจนสมบูรณ์และภายในนิทรรศการได้แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กัมพูชาใช้ในการรบส่วนที่4จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตตั้งแต่ก่อตั้งกองกำลังสุรนารีมาจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมทั้งสิ้น197คนโดยจะแสดงในรูปแบบฮอลโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตและนำภาพผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาไปเยี่ยมครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตได้47ครอบครัวครบแล้วจากนั้นเสด็จไปพับปลาชั่วคราวที่1ทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกำลังพลที่เสียชีวิตทุกพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบไทยกัม

0: ็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่ลบป้องการชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
1: พร้อมกันนี้เสด็จไปหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีจำนวน6คนดังนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4ผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่เสด็จไปพระปลาชั่วคราวที่2พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารี
0: เป็นเรื่องที่ดีที่คนตายเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตาก
1: องกำลังสุรนารีมีภารกิจอาทิป้องกันชายแดนไทยลาวกัมพูชา5ชายแดนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการฝึกทบทวนกำลังพลทั้งกลางวันกลางคืนบุคคลและฝึกเป็นหน่วยจัดกำลังเฝ้าตรวจและตั้งจุดเฝ้าตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งมั่นคงแก่ชุมชนน้อมนำโครงการทหารพันดีขยายสู่หมู่บ้านชายแดนโดยมอบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่ประชาชนจัดฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและการอพยพประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support
3: เวลา 16:20 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงในปี2569และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน

ใหม่ต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข5ทอพระเนตรนิทรรศการ Future Support จัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปอาชีพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลา50ปีในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตตราชกัญญาที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จัดแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growthนำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมหลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยี Empowering People Strengthening Communitiesนำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Face New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ครอบในปี2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562นิทรรศการสิริราชภัตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆรวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยโดยนักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมณห้องจัดแสดงหมายเลขหนึ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันรวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นมาและตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างก่อนเสด็จกลับเสด็จไปยังร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Navy Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org นอกจากนี้ท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพ
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสเกตจำนวน4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเช้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลคลารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากซุงในการสวดส่วนพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองกะและทำนองสรพัญญะในการสวดเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษจำนวน4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิด

0: ปรากฏการสุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจกันไปวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการ
1: รองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ที่ห้องออดิโทเรียมชั้น10อาคารกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเอต้าจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนโดยการแข่งขันในวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมีทีมผ่านเข้ารอบจำนวน3ทีมจาก13ทีมสำหรับการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทัณฑสถานหญิงกลางและประเภทการแข่งขันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรัสกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560ณเรือนประทับเหมืองผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากความว่าเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังแล้วช่วงแรกอาจจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อที่ในอนาคตอาจนำไปวางจำหน่ายที่สวนรมณีนาถจากพระดำรัสดังกล่าวได้น้อมนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้โดยการอบรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการขายของออนไลน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าราชทัณฑ์สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานเอด้าและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษสามารถนำใบประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างหลากหลาย
2: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วันนี้เวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปากรรวม10รูป เป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสาเกตวัดลาดพร้าวและวัดกุลนทีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลผู้การามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 นจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกพุทธสภา2562บริษัทฟูกุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น17และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคหิรันวัดวรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคเวลา 19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมขาข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพ
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusจุฬาเรดิโอพลัสสารสันสังคมปัญญา
4: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
5: Relaxing Night Music 101.5 FM

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการ

ต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
3: สถานการณ์เด็ดประเด็น

0: ร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจับตาหนี้เสียที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้นะคะและหนี้ที่ยังไม่เสียกำลังจะเสียนะคะกำลังจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหนี้เสียนะคะต้องดูแลอย่างดีมีสินเชื่อประเภทใดบ้างที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะเมื่อวานนี้คุยกับท่านพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรยังคุยกันอยู่ว่ายังไม่อยากเล่นการเมืองเพราะมีข้อมูลภายนอกที่มันไม่โปร่งใสยังไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องแต่วันนี้ประกาศว่านอนคิดแล้วอยากจะลงเล่นการเมืองสมัยหน้าแล้วค่ะมีรายงานผู้หญิงไทยที่สวยที่สุดในโลกนะคะนอกจากนี้ค่ะมีงบประมาณที่ออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดูแลจังหวัดชายแดน7จังหวัดใช่ไหมคะเมื่อวานนี้
2: ครับมีการอนุมัติงบประมาณถึง433,500,000 บาทครับในการเสริมความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา7จังหวัดในการสร้างบังเกอร์และก็หอกระจายข่าวด้วยครับนอกจากนั้นความคืบหน้าของการสร้างความเชื่อมั่นของออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับไปพูดถึงนโยบาย BOI Fast Pass มีการผลักดันยอดการลงทุนในครึ่งปีแรกเนี่ยครับถึง1,400,000,000 บาทเลยทีเดียวครับด้านต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่เจรจากับอิหร่านบอกว่าฮอร์มุสก็ยังคงเปิดตามปกติซึ่งสวนทางกับอิหร่านนะครับส่วนยูเครนมีการส่งโดรน620ลำถล่มมอสโกครั้งใหญ่เจ็บอย่างน้อย3รายครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกด้วยครับวันนี้วันพุธมีรางวัลและมีคำถามด้วยครับ
1: ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงกรณีขบวนการทำบัตรสีชมพูหมายเลข7ของเด็กต่างชาติในประเทศไทยอายุ 5-15 ปีที่ไปพบในแฟลตดินแดง44ห้องบางบ้านรับเข้ามา20คนมีคนเข้าบ้านอยู่ในทะเบียนบ้าน20คนคนรับจดทะเบียนไม่ถามเหรอว่ามาได้ยังไงลูกใครหลานใครเยอะขนาดนั้นเอาผิดได้เพียงใดแค่ไหนนำไปสู่อะไรวันนี้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ19สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
2: 19สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2503ครับสหภาพโซเวียตมีการส่งดาวเทียมสปุตนิก5หรือสปุตนิกซึ่งเดิมชื่อ Horrible Sputnik 2นะครับขึ้นสู่อวกาศดาวเทียมสปุตนิก5เนี่ยครับรู้จักกันในลักษณะของการเป็นยานอวกาศของสหภาพโซเวียตที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่19สิงหาคม2503โดยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดภารกิจประวัติศาสตร์ที่นำพาสัตว์ทดลองที่มีชีวิตกลุ่มแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกและสามารถกลับคืนสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยครับผู้โดยสารบนยานก็คือสุนัขพันทาง2ตัวคือเบลกาและสเตลล่าพร้อมกับหนู40ตัวหนูท่อ2ตัวกระต่ายสีเทา1ตัวแมลงวี่และพืชกับเชื้อราอีกหลายชนิดยานโคจรรอบโลกทั้งหมด17รอบใช้เวลาอยู่ในวงโคจรประมาณ27ชั่วโมงหรือประมาณ1วันนะครับก่อนที่จะกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยในวันที่20สิงหาคมถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงสามารถทนต่อสภาพไร้น้ำหนักและความเครียดจากการเดินทางในอวกาศได้ซึ่งปูทางไปสู่ความสำเร็จในการส่งมนุษย์อวกาศคนแรกของโลกหมายถึงยูริกาการินนะครับขึ้นสู่อวกาศในเวลาต่อมาครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันนะคะเริ่มต้นที่การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดูแล 7จังหวัดในชายแดนไทยกัมพูชามีความชัดเจนอย่างไรคะ
2: ครับเมื่อวานนี้มีการอนุมัติงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน433,519,268 บาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้งบประมาณนี้ครับครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนก็คือการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน361,021,218 บาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทหัวใจสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในกรณีเกิดเหตุปะทะพร้อมทำให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากภาครัฐสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงมากขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งโครงการนี้ครับจะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงบประมาณเนี่ยครับได้มีการพิจารณากรอบวงเงิน493,819,268 บาทครอบคลุม4กิจกรรมนะครับซึ่งรวมการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง 1,675 กระบอกวงเงิน60,300,000บาทสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแต่เนื่องจากการจัดหานี้ครับยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยก็เลยมีการเสนอให้ดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนทำให้วงเงินเสนออนุมัติอยู่ที่433,520,000 บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เป้าหมายในพื้นที่ชายแดนก็มีความพร้อมทางด้านสถานที่หลบภัยระบบรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงปัญหาชายแดนในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนสินค้าหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นครับ
1: ค่ะพูดถึงตัวเลขทั้งหลายนะคะมีรายงานต่อเนื่องเรื่องราวของหนี้ในเวลานี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจับตาดูอยู่นะคะโดยแม้หนี้ NPL ปี2569ในไตรมาส2จะลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ก็เกิดจากการขายตัดขายตัดหนี้ศูนย์นะคะมาดูรายละเอียดนะคะคุณสุโชติเปี่ยมชนซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันการเงินในธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยข้อมูลว่าณสิ้นไตรมาสที่2ของปี2569ค่ะระบบธนาคารพาณิชย์นะคะมีหนี้เสียหรือ NPL ก็คือหนี้อยู่ในระดับที่3หรือสเตจที่3เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 534,800 ล้านบาทเศษนะคะลดลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกไตรมาสก่อนก็คือไตรมาสแรกของปี2569โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อโดยรวมนะคะอยู่ที่ 2.82% ค่ะเทียบกับ 2.85% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะคือเขาเทียบไม่ได้เทียบปีที่แล้วเทียบไตรมาส2เทียบกับไตรมาสแรกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการลดลงของยอด NPL ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์นะคะได้ดำเนินการดูแลมีการตัดหนี้ศูนย์แล้วก็มีการตัดขายออกจากพอร์ตนะคะเป็นการตัดหนี้เสียออกจากพอร์ตด้วยโดยหนี้ที่ถูกขายออกก็เป็นจำนวนหนึ่งที่มาจากหนี้ SME แล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า คุณภาพของหนี้เสียจะหมดลงไป

0: นะคะเพราะก็ยังมีหนี้ส่วนอื่นๆอยู่ค่ะที่ไม่ได้ตัดขายจากพอร์ตหรือตัดหนี้ศูนย์ไปนะคะ NPL ของสินเชื่อรายย่อยโดยรวมนะคะยังทรงตัวค่ะแต่มีสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อค่ะที่มีสัดส่วน NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยสินเชื่อส่วนบุคคลมี NPL 3.05% ค่ะและสินเชื่อเช่าซื้อ 2.05% นะคะก็สอดคล้องกับภาวะรายได้ในช่วงแรกของปีนี้ที่ยังคงมีรายได้ที่ผันผวนค่ะก็เกรงว่าลูกหนี้เก่าที่มีปัญหาหรือ re-entry เนี่ยจะเกิดปัญหาซ้ำเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจับตาดูลูกหนี้ที่เข้ามาใหม่นะคะที่มีหนี้เสียแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหามีทำหนี้เสียอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเผชิญกับแรงกระแทกแรงกดดันรอบใหม่จากปัญหาด้านพลังงานนะคะปัญหาวัตถุดิบแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นยังมีปัญหาซ้ำซ้อนในการที่จะกระทบความสามารถในการชำระหนี้นะคะและตอนนี้ค่ะคุณสุโชติก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในส่วนของสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้ตอนนี้ธนาคารก็กำลังดูอยู่ว่าการไหลจาก NPL ไหลจากหนี้สเตจที่2มาเป็นสเตจที่3เนี่ยคือไหลจากหนี้ที่เกือบจะเสียมาเป็นหนี้เสียเนี่ยกำลังอยู่ในระยะเวลาที่น่าสนใจนะคะยังมีภาวะการเงินที่ยังตึงตัวอยู่นะคะจะต้องดูแลใกล้ชิดพูดคุยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีรายงานว่าช่วงนี้มีรายงานข่าวด้วยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เข้าไปติดตามตรวจสอบแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจใน Clicks Bank นะคะ CLICX Bank นี่นะคะ Clicks Bank หลังจากได้รับแจ้งนะคะว่ามีการเปิดให้บริการสินเชื่อบนแอปพลิเคชันแล้วก็มีการสื่อสารบนโลกสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้บิดหนี้นะคะนี่คือสิ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็สื่อสารกันในวงกว้างเวลานี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปพูดคุยตรวจสอบแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นสถานการณ์ของภาวะสินเชื่อหนี้เสียการตัดหนี้ศูนย์การขายหนี้ออกจากพอร์ตเพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงเวลานี้ค่ะไปต่อที่เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสิทธิอย่างเท่าเทียมนะคะขยายสิทธิทั้งคู่สมรสลูกจ้างแล้วก็รัฐวิสาหกิจเหล่านี้เพื่อสร้างความเท่าเทียมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานเสนอครับมี4ฉบับด้วยกันครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันคนทำงานแต่ละกลุ่มให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมครับซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นผลงานสำคัญของกระทรวงแรงงานด้วยเช่นเดียวกันครับที่มีการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายสอดคล้องกับสภาพการทำงานในปัจจุบันตั้งแต่การนำแรงงานทางทะเลเข้าสู่ระบบประกันสังคมการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านในยุคออนไลน์ไปจนถึงการรับรองสิทธิของคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ3ด้านก็คือ 1. คือคนประจำเรือครับได้ประกันสังคมเงินทดแทนคุมเข้มเด็กต่ำกว่า18ปีทำงานกลางคืนร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับนี้ครับซึ่งเสนอและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วจะกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนโดยตรงจากเดิมที่เจ้าของเรือมีหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คนประจำเรือต้องเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นระบบครอบคลุมประกันสังคม7กรณีก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมกับยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะครับนอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนว่าห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่าง22นาฬิกาถึง6นาฬิกาเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่การฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะครับ2คือคนทำงานที่บ้าน ได้หลักประกันเพิ่มรับมือการจ้างงานยุคออนไลน์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับขยายประเภทงาน

0: ภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนดด้วยส่วนค่าตอบแทนหากเป็นงานที่มีลักษณะและคุณภาพเช่นเดียวกับงานในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการกำหนดส่วนงานที่ไม่ได้ทำในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างให้ตกลงค่าตอบแทนกันได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดครับที่สำคัญหากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มร้อยละ15ต่อปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับและกรณีจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนประเด็นที่3คือคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้สิทธิเท่าเทียมไม่จำกัดเพศนะครับคือ2ฉบับเป็นร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในการปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับสาระสำคัญก็คือเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพครับจากการประเมินผลกระทบคาดว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนในขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมครับไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายซึ่งเรื่องนี้การแก้ไขกฎหมายแรงงานทั้ง4ฉบับก็เป็นผลงานสำคัญของรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานที่เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับชีวิตและการทำงานของประชาชนในปัจจุบันครับและแก้ไขช่องว่างด้านสิทธิของแรงงานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะต้องติดตามได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการสร้างความเท่าเทียมแล้วก็เพิ่มความรัดกุมในการครอบคลุมไปถึงผู้ที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ในกฎหมายแล้วก็ผู้ที่มีบริบทในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปนะคะพูดถึงการทำงานค่ะมีคนอยากเล่นการเมืองแล้วนะคะเมื่อวานนี้รายการของเราได้คุยกับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถึงกรณีนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีที่ติดคุกมาปี2559ตั้งแต่11ตุลาคมแล้วก็มีชื่อถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อ14สิงหาคม2569นะคะในระยะเวลาเพียง9ปีเศษตั้งแต่ถูกควบคุมตัวมาจนถึงวันปล่อยตัวนะคะแล้วก็ตามคำพิพากษาคือตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปีแรกที่เข้าไป2563ที่ติดคุกจริงนะคะหลังคำพิพากษาสิ้นสุดนะคะก็ได้รับการอภัยโทษ2ครั้งในปีแรกเลยนะคะของ63ปี64ก็รับคำการอภัยโทษ2ครั้ง68 1ครั้ง69ให้ได้รับการปล่อยตัวเพราะอายุเกิน70ปีและมีโทษเหลือไม่ถึง3ปีณช่วงเวลานั้นทำให้ออกมาเลยค่ะซึ่งไม่มีใครได้ทราบเลยแต่ว่ากรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงตามนี้ค่ะว่าเข้าเกณฑ์ทั้งอายุเกิน70ปีคือได้รับลด1ใน5เลยนะคะทุกๆครั้งซ้ำทับเข้าไปกับการลดโทษจากการจัดลำดับชั้นของนักโทษจากชั้นเลวชั้นดีดีมากดีเยี่ยมเนี่ยนะคะซึ่งพลตำรวจโทเรวัตก็วิพากษ์ว่าการขึ้นชั้นจากชั้นเลวมาถึงจนชั้นดีเยี่ยมภายในเวลา 8-9 ปีเนี่ยมันเร็วเกินไปซึ่งยังไม่ได้พบเห็นว่าคุณงามความดีถึงขั้นดีเยี่ยมคืออะไรเพียงแค่ทำตามกติกาที่อยู่ในคุกกินนอนตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงปัจจัยแฝงแม้จะมีข่าวลือหนาหูมานานแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยทำคดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดในเรือนจำนะคะแล้วก็เคยจับผู้ร้ายที่มีการใช้มือถือขายมือถือในเรือนจำราคาหลักล้านเครื่องหนึ่ง3ล้านบางเครื่องที่โทรเข้าโทรออกเฉยๆ 300,000 เหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่ก่อนหน้านี้เป็นคดีที่พิพากษาไปแล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกันในรายการในส่วนหนึ่งก็ได้คุยกับท่านเองว่าไม่อยากเล่นการเมืองเพราะมันมีหลายเรื่องที่มันอยากจะทำให้ตรงไปตรงมาแต่ทำไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วค่ะมีข่าวล่าสุดว่านอนคิดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะนอนคิดทั้งวันเมื่อวานนี้แล้วมองว่าไม่อยากรับตำแหน่งไม่อยากเป็นอะไรเลย แต่อยากช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหญ่และมีโอกาสคือไม่อยากไปช่วยหาเสียงแล้ว

0: ได้หลักไม่ถึง10คนมาในการเลือกตั้งครั้งนั้นเหนื่อยเปล่าอยากร่วมงานกับพรรคใหญ่ก่อนหน้านี้มีหลายพรรคการเมืองมาติดต่อขอให้ไปลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคไปช่วยกันทำงานก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะมาเมื่อวานนี้ค่ะตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับพรรคใหญ่กับพรรคที่มีโอกาสที่จะได้ทำงานแต่พอได้แล้วก็จะไม่รับตำแหน่งจะเข้าป่าเข้าดงไปเหมือนเคยนะคะไม่รับตำแหน่งจะทำเหมือนคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะหาเสียงสำเร็จแล้วก็ไม่รับตำแหน่งใดๆนะคะพรรคที่มองไว้ก็มี5พรรคค่ะน่าจะอีก3ปีกว่าถึงจะได้เลือกตั้งใหม่ก็มองไว้มีพรรคสีน้ำเงินพรรคสีแดงพรรคสีเขียวพรรคสีฟ้าและพรรคสีส้มจริงๆเรียงไว้แบบนี้ค่ะพรรคสีน้ำเงินพรรคสีแดงพรรคสีส้มพรรคสีเขียวและพรรคสีฟ้าอันนี้คือพลตรีโทเรวัตก็เรียงไว้ในใจไม่ได้เรียงแบบมีนัยสำคัญไม่ได้บอกนะคะแต่คำพูดที่ออกมาคือเรียงสีแบบนี้นะคะก็เป็นภาวะที่เราได้เห็นผู้ที่ออกมาวิพากษ์เรื่องการพิจารณาของคณะกรรมการในกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ได้เลื่อนชั้นแล้วพิจารณาเสนอก็เป็นสิทธิ์ของกรมราชทัณฑ์ภายในที่วิพากษ์คือการใช้ดุลพินิจภายในกรมราชทัณฑ์นะคะก็นี่อีกเรื่องหนึ่งที่ประกอบกันในช่วงเวลานี้ค่ะไปที่เรื่องความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียกับความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของไทยจากออสเตรเลียมีข้อมูลชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยภายหลังการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียครับที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ครับจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นครซิดนีย์ออสเตรเลียบอกว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของออสเตรเลียต่างมุ่งหน้าเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ของประเทศด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติให้การตอบรับอย่างล้นหลามคือนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยแก้ไขปัญหาและจุดติดขัดให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้กระบวนการต่างๆมีความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยไม่มีนักลงทุนรายใดสะท้อนปัญหาในด้านลบเลยครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันกับนักธุรกิจต่างชาติทำให้รู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะนำประเทศไทยไปเสนอขายมั่นใจในประเทศไทยเสมอมาและได้ให้เวลากับการเดินทางมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังความต้องการของนักลงทุนอย่างแท้จริงครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งโดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับและคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,400,000 ล้านบาทอีกทั้งเทคโนโลยีจากออสเตรเลียยังสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับส่วนประเด็นพิเศษที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือทางเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีการแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันออสเตรเลียมีความต้องการน้ำมันอากาศยานเป็นจำนวนมากในขณะที่ประเทศไทยก็มีปริมาณน้ำมันอากาศยานสำรองส่วนเกินซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการผลิตน้ำมันดีเซลในปริมาณมากนะครับหากรัฐบาลออสเตรเลียแสดงเจตจำนงรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบเพื่อส่งออกน้ำมันอากาศยานไปช่วยเหลือซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของออสเตรเลียแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มยอดการส่งออกและสร้างรายได้สู่ประเทศไทยอีกด้วยนะครับมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนย่านไทยทาวพบว่าธุรกิจร้านอาหารไทยกำลังเติบโตครับแต่กลับเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชฟซึ่งรัฐบาลก็จะต้องเข้าไปช่วยเจรจาแก้ไขข้อติดขัดตรงนี้พร้อมกับต้องสร้างความมั่นใจให้เชฟเห็นว่าคนให้ออสเตรเลียเห็นว่าคนไทยเนี่ยที่มาทำงานเป็นเชฟในปัจจุบันไม่ได้มาดิ้นรนแบบหลบหลบซ่อนๆผิดกฎหมายเหมือนในอดีตแต่พร้อมที่จะมานำเสนอความสามารถและความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือชาวไทยเข้ามาก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของออสเตรเลียและถือเป็นประโยชน์ร่วมกันแบบวินวินซิตูเอชันอย่างแท้จริงด้วยครับ
0: ค่ะมีข่าวเรื่องหญิงไทยคว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนะคะในNetizen Choice Magazine ที่มีเป็นสื่อบันเทิงที่จัดลำดับที่ให้ผู้คนทั่วโลกโหวตนะคะทำการสำรวจความนิยมแล้วก็จัดอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกโดยหญิงไทยสาวไทยเป็นดาราลิงหลิงสิริลักษ์คองนะคะดาราสาวไทยลูกครึ่งไทยฮ่องกงคว้าอันดับหนึ่งด้วยคะแนนโหวตถึง22ล้านเสียง

0: ะคะเป็นคนสวยที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะในปี2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าดาราสาวไทยที่สวยที่สุดเป็นอันนี้เฉพาะประเทศไทยดาราสาวไทยที่สวยที่สุดซึ่งเป็นครั้งแรกที่คว้าทั้งสองรางวัลคือสวยที่สุดในโลกและสวยที่สุดในดาราสาวไทยนะคะหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยมี4คนนะคะที่ติดลำดับสำคัญสำคัญได้22ล้านเสียงบ้าง17ล้านเสียงบ้าง11ล้านเสียงบ้างนี่นะคะก็มาจากซีรีส์ Love Girl ทั้งสิ้นนะคะซีรีส์ชื่อดังที่มีการไปสื่อสารกันทั่วโลกได้ติดตามนะคะเป็นซีรีส์ชื่อดังที่ผู้คนที่ไปเล่นนะคะเป็น Girl Love นะคะชื่อซีรีส์ Girl Love แทบทั้งสิ้นค่ะที่ได้รับลิงคองคว้ารางวัลผู้หญิงสวยที่สุดในโลกไปครองค่ะติดตามข่าวในสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยต่อเนื่องได้เลยค่ะ
1: ครับสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเรามาเริ่มกันที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social เมื่อวานนี้ครับบอกว่าตอนนี้สหรัฐไม่มีการเจรจาใดๆกับอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดและสามารถเดินเรือได้ตามปกติในขณะนี้ไม่มีการเจรจาหรือการพูดคุยใดๆหรือกำหนดการเจรจากับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านการปิดล้อมทางทะเลยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซมีการเปิดและสามารถเดินเรือได้ตามปกตินะครับซึ่งทุ่นระเบิดในทะเลทั้งหมดได้มีการจัดเก็บกู้หรือทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับความสนใจในเรื่องนี้เป็นการโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับในขณะที่อิหร่านโพสต์ตรงข้ามครับว่าห้ามเรืออานิชเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเด็ดขาดส่วนยูเครนครับมีการส่งโดรน620ลำโจมตีกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบในเช้ามืดเมื่อวานนี้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนต่อพื้นที่นี้ขณะที่ใครมีรายงานว่าเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่หลังการโจมตีด้วยครับเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเปิดเผยผ่านเทเลแกรมว่ากองทัพรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนได้180ลำเหนือแคว้นมอสโกในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเข้าตรวจสอบจุดที่โดรนตกโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตส่วนอันเดรย์วอโรบิออฟว่าการแคว้นมอสโกบอกว่าโดรนยูเครนได้โจมตีคลังสินค้าของไวเวอรี่ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของรัสเซียรวมถึงสถานที่อื่นๆในพื้นที่ใกล้กรุงมอสโกส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนครับรวมถึงเด็กหญิงวัย10ปีอีก1คนด้วยไวเบอรี่เปิดเผยว่าเศษซากโดรนตกใส่กำแพงคลังสินค้าทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยโดยยูเครนกล่าวหาว่าไวเบอรี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทหารและได้มุ่งโจมตีบริษัทดังกล่าวในช่องหลายช่องทางหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยูเครนมองว่าเป็นแรงสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียรวมถึงไครเมียรายงานว่าเผชิญการโจมตีจากยูเครนอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันซึ่งยุทธศาสตร์การส่งโดรนโจมตีระยะไกลของยูเครนแต่มองว่ามีเป้าหมายเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงรายได้ในการทำสงครามของมอสโกและทำให้ประชาชนรัสเซียได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากภัยสงครามที่ประเทศรัสเซียเป็นผู้ก่อขึ้นมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับลักษณะใบหน้าที่ดึงดูดใจนะครับของทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับซึ่งเรื่องนี้ทีมนักวิจัยจาก National and Kapodistrian University of Athens ศึกษาอาสาสมัครผู้ใหญ่อายุน้อยจำนวน601คนครับโดยสแกนใบหน้าแบบ3มิติและใช้จุดสังเกตดิจิทัลถึง716จุดบนใบหน้าแต่ละคนเพื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงหน้าอย่างละเอียดจากนั้นนักวิจัยให้ผู้ประเมินอิสระ6คนแบ่งเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนให้คะแนนความดึงดูดใจและแต่ละใบหน้าตั้งแต่0ถึง100คะแนนยิ่งคะแนนสูงก็หมายถึงใบหน้านั้นนะครับมองว่ามีความดึงดูดใจมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่มีการทดลองครับผลการวิเคราะห์ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Progress in Orthodontics พบว่าใบหน้าผู้หญิงที่ได้รับคะแนนความดึงดูดใจสูงมักมีลักษณะเรียวกว่ามีแก้มที่อิ่มน้อยกว่าและมีจมูกที่เรียวโดยปลายจมูกยื่นออกมาด้านหน้าเล็กน้อยอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นคือริมฝีปากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมฝีปากบนที่มีความอิ่มและเห็นรูปทรงชัดเจนนักวิจัยอธิบายโดยสรุปว่า ความดึงดูดใจที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับใบหน้าที่มีความคมและเส้นสายชัดเจนมากขึ้นรวมถึงมีความอิ่มของใบหน้าน้อยลงยกเว้นบริเวณริมฝีปากบนที่มีลักษณะอิ่มและเด่นชัดกว่าหากมองนึกถึงภาพจากคนลักษณะนี้ครับมีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับใบหน้าของมาร์กอตโรบี้แล้วก็เอลซ่าฮอกส์นะครับซึ่งมีการจัดให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีใบหน้าโดดเด่นและดึงดูดสายตาครับสำหรับผู้ชายครับผลการศึกษาพบว่าความดึงดูดใจสัมพันธ์กับโครงหน้าที่คมและมีความชัดเจนโดยเฉพาะคางที่หนาและได้รูปรวมถึงแนวกรามที่เด่นชัดและคิ้วที่ดูหนาด้วยครับลักษณะเหล่านี้สามารถพบได้ในใบหน้าของเดวิดแคนดี้และก็เฮนรี่คาร์วิลนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้ชายที่มีโครงหน้าคมชัดและมีสัดส่วนใบหน้าที่โดดเด่นด้วยทีมวิจัยระบุว่าผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดว่าโครงหน้าที่โดดเด่นมีอิทธิพลต่อการรับรู้เรื่องความดึงดูดใจแต่ไม่ได้หมายความว่าการมีจมูกทางหรือกรามที่สมบูรณ์แบบเพียงส่วนเดียวเนี่ยจะทำให้ใบหน้าดูน่าดึงดูดนะครับซึ่งจิโอจิออสธนวัคคิสผู้เขียนรายงานการศึกษานี้พูดถึงความดึงดูดทางกายภาพมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันในหลายด้านตั้งแต่ความประทับใจแรกความน่าเชื่อถือโอกาสทางอาชีพไปจนถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกด้วยอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยย้ำว่าใบหน้าที่ดึงดูดใจไม่ได้เกิดจากส่วนที่สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันและช่วยเสริมสร้างกันส่งเสริมกันนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังเข้าใจว่ามนุษย์รับรู้ความงามอย่างไรแล้วผลการศึกษายังอาจจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และศัลยแพทย์ด้านความงามในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของใบหน้าที่ผู้คนมองว่าน่าจะดึงดูดมากยิ่งขึ้นเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพนี้ได้ด้วยครับ
0: หน้ากลมผมสั้นอย่างเราตกรอบเลยนะคะเขาต้องการเรียวๆใช่ไหม
1: เร
0: ีย
1: ว
0: ๆเรียวๆเส้นชัดๆขอบชัดๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเพิ่มความดีและความงามทางจิตใจเข้าไปด้วยจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะจะได้ดึงดูดมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณเอกอนงค์เขียนทองค่ะคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรา
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ฝนจะเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้จะเน้นทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ชายฝั่งภาคตะวันออกค่ะ
0: อ๋อค่ะวันนี้อิทธิพลอะไรบ้างที่ปกคลุมประเทศไทยคะ
2: ค่ะเป็นเรื่องของตัวร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
0: อ๋อค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วภาคกลางได้รับอานิสงส์อะไรบ้างไหมคะ
2: ภาคกลางก็จะเป็นเรื่องของตัวร่องมรสุมนะที่มีกำลังแรงขึ้นมาก็ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักแถวกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้โอกาสเกิดฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ
0: อ๋อตกหนักกว่าเมื่อวานมากขึ้นเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะภาคใต้วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้จะมีหนักแค่บางพื้นที่นะคะแถวระนองพังงาค่ะส่วนบริเวณอื่นก็ยังมีลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ
0: ค่ะสภาพอย่างนี้จะมีถึงวันศุกร์นี้หรอคะเท่าที่ตาม
2: ใช่ค่ะเรื่องของฝนจะมีถึงวันที่21แต่ว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแถวระนองพังงาขึ้นมาเนี่ยอาจจะแรงกำลังค่อนข้างแรงได้ต่อเนื่องค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ดิฉันจะถามคำถามหลังจบข่าวกีฬานะคะดร.นิตินันท์คะมีรางวัลเตรียมไว้ถือไว้อย่าเพิ่งวางนะคะไปต่อที่ข่าวกีฬาเดี๋ยวก่อนที่ข่าวกีฬาที่ฉันมีรายงานตัวเลขนิดเดียวดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,621.62 จุดนะคะลดลง 4.82 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.62 บาทสตางค์นะคะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: มาที่ฟุตบอลครับทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์ครับ1-2ในรอบรองชนะเลิศนัด2แต่รวมผล2นัดก็ชนะ4-3ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ได้สำเร็จตามเป้าหมายครับแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะครับก็ฮัดสันก็บอกว่า เศร้าใจแทนลูกทีมก็ตัดพ้อแฟนบอลที่บอกว่าไร้หัวใจบอกว่าไม่แพ้มา10 นัดยังไม่พอใจอีกหรือก็มีเสียงสะท้อนมาส่วนวอลเลย์บอลครับ

0: ความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนลงแข่งในศึก2026 AVC Women's Continental Championship นะครับหรือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่เมืองเทนจินประเทศจีนหลังจากเดินทางถึงเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนี้ครับโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพด้วยนะครับแบดมินตันครับแบดมินตันรายการใหญ่ทัพนักตบลูกขนไก่ไทยเปิดฉากศึกชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยประเภทเดียวทั้งเมรัชนกมิวพรประวีวิวกุลวุฒิและก็อิคิวพนิชพลต่างก็พาเรตต้อนคู่แข่งคว้าชัย2เกมรวดผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับมีข่าวที่น่าเสียใจของการสูญเสียในวงการฟิตเนสไทยครับวงการฟิตเนสไทยพบความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อลีรอยซอนเดอร์สโค้ชชื่อดังและผู้ก่อตั้ง Fight by Design วัย41ปีครับเกิดอาการหมดสติระหว่างลงแข่งขัน High Rocks Bangkok 2026ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ครอบครัวก็วิงวอนว่าอย่าคาดเดาสาเหตุรอการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เองครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวกีฬาหลากหลายนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะเมื่อวันก่อนวันแรกเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นชายเดี่ยวอินเดียเจ้าถิ่นก็อาศัยแรงเชียร์และฝีมือด้วยตบเอาชนะฉิวฉีมือหนึ่งโลกตกรอบแรกไปเปิดกว้างทางชัยชนะของผู้ที่อยู่มือ2มือ3มือ4ที่มีความหวังนะคะในประเภทชายเดี่ยวทำให้เจ้าถิ่นก็มีความหวังค่ะเหลือทั้งลักยาเซนแล้วก็เชตตี้นะคะจากอินเดียค่ะแล้วก็หมิววิวเมอิคิวนะคะก็ชายเดี่ยวรอบ2ติดตามต่อไปนะคะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกวันนี้มีรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะถามคำถามคุณผู้ฟังว่าการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกขณะนี้แข่งอยู่ที่ประเทศใดนะคะการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกขณะนี้ทั้ง5ประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมแข่งอยู่ที่ประเทศใดพิมพ์ชื่อประเทศเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านพร้อมประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะในเช้าวันนี
0: ้เป็นหนังสือครับชื่อว่าบันทึกลับนักรบเสือดำหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่แทบไม่เคยได้รับการเปิดเผยของทหารไทยในสงครามเวียดนามครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพลเสือดำหน่วยรบพิเศษที่ไทยส่งไปช่วยเวียดนามใต้ในช่วงสงครามเย็นเพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่านั้นครับแต่ยังเป็นบันทึกความทรงจำของนักรบไทยในสงครามต่างแดนที่สะท้อนให้เห็นถึงเกียรติศักดิ์ศรีและความเสียสละของทหารไทยในหน้าประวัติศาสตร์โลกอย่างน่าจดจำครับเขียนโดยพลตรีเสนียโรธธรรมยศครับบันทึกลับนักรบเสือดำหนึ่งเล่มครับ
1: ค่ะตอบคำถามเข้ามาทาง LINE @jularadio คือชื่อบัญชีเรานะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ @jularadio ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงกับกระบวนการทำบัตรสีชมพูใหม่เลข7ของเด็กต่างด้าวแต่เด็กต่างชาติพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีจะมาคุยกับเราวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น. ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดย

0: อาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: คุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้ติดตามปฏิบัติการสำคัญกวาดบ้านกลางกรุงในกรณีที่มีการจัดการกับขบวนการทำบัตรสีชมพูของเด็กต่างชาติในประเทศไทยนะคะเป็นปฏิบัติการที่น่าสนใจบัตรสีชมพูหมายเลข7มีความหมายและความสำคัญอย่างไรเกิดอะไรขึ้นมีใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านที่ปรึกษาอดิษฐ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
3: ค่ะเรื่องของปฏิบัติการครั้งนี้น่าสนใจมากกวาดบ้านกลางกรุงคราวนี้เป็นปฏิบัติการที่กรุงเทพมหานครร่วมกับหลายภาคส่วนถามถึงที่มาของเรื่องนี้นิดนึงค่ะมีความร่วมมือในการปฏิบัติการเรื่องนี้เริ่มต้นมูลเหตุมาจนถึงการปฏิบัติการครั้งนี้มันมาอย่างไรคะท่านที่ปรึกษาคะ
4: ครับเรียนตามตรงนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของกรมการปกครองที่ประสานงานมาว่าทางกรมการปกครองกับปปท.เนี่ยไปเปิดปฏิบัติการในลักษณะนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ปัดบัตรอะไรสักอย่างเนี่ยที่จังหวัดอยุธยานะครับวันน้อยแล้วก็มีคนเนี่ยไปกระซิบข้อมูลเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณบัญชาที่ไปทำงานแล้วก็บอกว่าให้แวะมาดูที่ตัดสินแดงเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบนี้เขาก็เลยไปมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะครับทางกรมการปกครองก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เพราะจริงๆแล้วกรมการปกครองคือหน่วยหลักเราเนี่ยเข้าไปในใช้ระบบของกรมการปกครองในเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์งานต่างๆที่กรมการปกครองเป็นคนวางโครงไว้แล้วเมื่อสืบทราบได้เนี่ยว่ามีบ้านจำนวน3หลังนะครับมีบัตรสีชมพูประมาณ140ใบนะครับก็คือ140คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้าน3หลังนี้มีจำนวนอย่างที่เห็นนะครับ60กว่า50กว่า40กว่าเนี่ยนะครับ35นะครับก็มีการประสานมาจากเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของพ่อทิพย์นะครับต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็บอกว่าให้กทม.เนี่ยเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับผมก็เลยได้ประสานกับทางท่านรองปลัดกับคนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมทีมมาไว้เตรียมข้อมูลไว้แล้วก็ลำเรียนท่านผู้ว่าทราบเป็นระยะครับ
3: ค่ะก็มาจากพ่อทิพย์แม่ทิพย์มาถึงบัตรสีชมพูแล้วคนในทะเบียนบ้านทีละหลายสิบคนซึ่งน่าตกใจมากปฏิบัติการครั้งนี้พอคุยกับท่านผู้ว่าเป็นระยะมาจนถึงวันนี้ลงพื้นที่ด้วยข้อมูลอย่างไรมุ่งเป้าไปที่แฟลตดินแดงที่เขตดินแดงที่เดียวเลยใช่หรือไม่คะ
4: ใช่ครับตรงนี้ได้รับทราบว่ามากระจุกตัวอยู่ที่นี่นะครับ
3: ท่าน
4: อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเพราะว่ามีสื่อถามว่าทำไมถึงต้องที่นี่ท่านก็บอกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้จุดที่เป็นแรงมาร์กอะไรบางอย่างนะครับเรื่องของแรงงานหรือว่าการหางานนะครับแล้วก็
3: กระทรวงแรงงานตั้งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วย

0: ค่ะกระทรวงแรงงานอยู่เขตดินแดง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จุดพวกนี้เนี่ยก็ทำให้บางทีเนี่ยมันทำให้เกิดเชื้อของการกระทำความผิดแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวแลนด์มาร์คหรือว่าตัวที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องกฎหมายนะครับแต่เป็นเรื่องที่คนเนี่ยมองว่าตรงไหนเนี่ยเหมาะสมแล้วก็สะดวกกับการที่จะเข้ามาเอาคนเข้ามามาสุขสบายครับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องทำเลเราก็ไม่รู้มูลเหตุจูงใจมากมายแต่ว่าอยู่ที่แฟลตดินแดงแน่ๆจำนวนมากตามข่าวมีหลายสิบห้องเลยบางทะเบียนของคนแต่ละคนมีคนเข้ามา 20-30 คนมันเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีการรู้เห็นเป็นใจและเมื่อวานทราบว่ามีการออกหมายจับกันถึง7คนด้วยกันมีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งนายหน้ามีทั้งเจ้าบ้านมีทั้งผู้สนับสนุนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรบ้างในปฏิบัติการครั้งนี้ที่ตรวจพบคะ
1: ครับใน7หมายที่ทางตำรวจได้ออกไปเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเขตเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของเขตดินแดง3คนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเจ้าบ้านเนี่ย3หลังนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นนายหน้าคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยอีกคนหนึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยทางเดี๋ยวขออนุญาตเรียนในเรื่องของการดำเนินการทางวินัยนะครับทางเจ้าหน้าที่3คนเนี่ยทางเขตดินแดงได้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปแล้วเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เรื่องของการดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านปลัดคงจะลงนามไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เห็นคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดเชื่อว่ากระทำความผิดเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ทางตำรวจเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องทางอาญาเนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับก
0: ็
1: มีความผิดหลายอันนะครับตั้ง157 162มาตรา14นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีอัตราโทษจำคุกทุกรายการเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่ถามเนี่ยผมเรียนว่าความเชื่อมโยงเนี่ยรับฟังจากผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับในห้องในที่พาลงมาในห้องเนี่ยเขาก็ทราบว่ามีเจ้าของห้องหนึ่งห้องเนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องการเงินก
0: ็
1: อ้างว่าเดี๋ยวจะช่วยนะกับเงินจำนวนที่อ้างว่าให้กันเนี่ยแค่ 5,000 บาทแล้วก็นำเอกสารที่สามารถที่จะมายื่นที่เขตเนี่ยพวกสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับถือว่าตัวจริงเนี่ยเข้ามาแล้วก็รับสมอ้างเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านมาย้ายคนจำนวนหนึ่งนะเข้าแต่เขาบอกกับทางเจ้าบ้านว่าไม่กี่คนแต่ที่เข้ามาย้ายจริงเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นจำนวนมากบ้านนั้นรู้สึกจะ60กว่าคนนะครับ
0: 60กว่าคนมาอยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านซึ่งเจ้าบ้านบอกว่าไม่รู้นึกว่าจำนวนน้อยแต่คนที่มาทำการแทนเจ้าบ้านที่ไปที่ทะเบียนเนี่ยคือ60กว่าคนแสดงว่ามันมีทั้งหัวท้ายและตรงกลางที่มีการออกหมายกันไปเมื่อวานนี้แล้วนายทะเบียนก็ต้องรับรู้รับเห็นถูกไหมคะจึงมีความผิดว่าเอ๊ะเข้าที60คนทะเบียนบ้านเดียวมาจากไหนและอยู่ยังไงหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความผิดมันจึงชัดเจนถูกไหมคะ
1: เข้าใจว่านะครับเท่าที่ฟังดูเข้าใจว่าเขาทยอยเข้าแต่บางวันเนี่ยเข้าตัวเลขเนี่ยโผล่ขึ้นมา20กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะหลายคนแต่มันมียอดที่สูงเนี่ยวันนึงเนี่ย20กว่าคนเพราะฉะนั้น
0: ค่ะ
1: มันเกินกว่าระบบมันเกินกว่าระบบที่จะรับแปลว่ากรมการปกครองเนี่ยมีการตั้งค่าตัวเลขจำนวนของการย้ายเข้าเนี่ยเอาไว้ที่16นี่คือค่ามาตรฐานที่หมายถึงว่าแม็กซิมัมละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยระบบแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะต้องมองว่าขนาดห้อง30กว่าตารางเมตร32 34 36เนี่ยมันจะมีการอยู่จริงเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีหลักเกณฑ์อื่นแต่เป็นหลักเกณฑ์ด้านทางด้านสาธารณสุขว่าเนื้อที่เท่าไหร่ต่อคนที่จะสามารถอยู่กันได้ชาร์จอยู่กันได้เพื่อสุขอนามัยนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของนี่เป็นเรื่องของไฮยีนครับ
0: ค่ะเรื่องความสะอาดความปลอดภัยสุขอนามัยทั้งหลายแต่ว่าในแง่ของเพดานสูงสุดอยู่ได้16คนแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาทำโดยผิดกฎหมายชัดเจนเปิดเพดานได้เองโดยที่ไม่ได้สนใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: คือเขาฝ่าฝืนได้นะครับม
0: ัน
1: ยังมีหลักเกณฑ์เนี่ยเพื่อใช้ในการฝ่าฝืนอยู่เพียงแต่ว่าขั้นตอนกับวิธีการในการย้ายคนต่างด้าวเข้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับขั้นตอนกับวิธีการในการย้ายคนไทยเข้านะครับถ้าเป็นการย้ายคนไทยเข้าเนี่ยจะมีการควบคุมเนี่ยในอีก

0: บางลักษณะแล้วอีกวัตถุประสงค์อื่นไม่บอกเลยครับในการย้ายคนเข้ามาในช่วงเวลานึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะมองแล้วย้ายเข้ามาทำอะไรเยอะแยะขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นคนต่างด้าวเนี่ยมันจะถูกมองในลักษณะของความมั่นคงครับไม่ได้เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วล่ะอย่างที่ผมได้นำเรียนเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องพูดง่ายคือจะต้องคิดด้วยนะครับไม่ใช่ทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างเดียวแล้วอ้างในเรื่องของพรบอำนวยความสะดวกอันนี้คงไม่ได้ตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์แล้วนะครับว่าจะออกใบเกิดออกสุติบัตรเนี่ยต้องไม่ให้เกินเวลาที่กำหนดคือ45นาทีนะครับก็มีการคุยกันแล้วในการประชุมแนวดิ่งของเจ้าหน้าที่ว่าถ้า45นาทีแล้วโดยคุณไม่ตรวจสอบแล้วคำนึงถึงแบบนี้เนี่ยพวกคุณก็จะถูกดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณไม่ใช้ความรอบคอบนะครับในการทำงานแล้วก็ไม่ดึงเรื่องพวกนี้เนี่ยไปเรียนหารือกับทางผอ.เขตผู้ช่วยผอ.เขตที่เป็นผู้ชาที่สูงกว่าแต่กลับทำเป็นงานรูทีนไปตามปกติแต่เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะข้อหาที่เจ้าหน้าที่ถูกตั้งข้อหาและถูกออกหมายจับคืออะไรบ้างคะ
0: คนพวกนี้นะครับเขาถูกตั้งข้อหาในเรื่องของเอาเจ้าหน้าที่ของผมแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยโดนมาตรา157นะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของ
1: ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
0: ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องการรับรองหลักฐานเอกสารในเป็นเท็จก็คือ162นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมนะครับมาตรา14วงเล็บ2พวกนี้ก็มีอัตราโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทจำคุก7ปีขึ้นไปไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน14,000แล้วก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทนะครับตามข้อหานี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือมีคนร่วมทำผิด3ส่วนอย่างน้อยที่สุดนะคะคนที่มาทำหน้าที่ตรงกลางคนที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็คนที่เป็นนายทะเบียนที่ถูกออกหมายจับไปเนี่ยนะคะเราเห็นว่าในที่สุดแล้วเด็กทราบว่าอายุ 5-15 ปีที่มาอยู่ในทะเบียนบ้านคนทั้งหลายคนไทยทั้งหลายเนี่ยได้บัตรสีชมพูหมายเลข7ความหมายและสิทธิ์ของหรือแรงจูงใจการได้บัตรนี้มันคืออะไรบ้างคะท่านที่ปรึกษาคะ
0: ครับถ้าเขามีสิทธิ์ถูกต้องนะครับเป็นบุคคลที่ถูกตรวจสอบแล้วย้ายเข้ามาถูกต้องนะครับตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆขั้นตอนเนี่ยเขาหวังว่าจะได้บัตรพวกนี้เนี่ยไปใช้อย่างแรกเลยมันใช้เป็นเอกสารในการยืนยันตัวบุคคลเวลาเขาเดินทางไปไหนในประเทศไทยก็คือเขาสามารถที่จะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับไม่ได้จำกัดในพื้นที
1: ่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเดินไปไหนเนี่ยใครขอตรวจเนี่ยก็มีความสบายใจอุ่นใจว่ามีบัตรแสดงนะครับและเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับตามที่ขออนุญาตนะครับมีนายจ้างเนี่ยทำงานได้ถูกต้องไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแล้วก็มีเรื่องของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานด้วยนะครับส่วนเรื่องของสิทธิอื่นเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิที่มันเป็นเบเนฟิตจากการมีบัตรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลกับเรื่องของการศึกษานะครับถ้าอยู่ในกทม.เนี่ยเรียนโรงเรียนในกทม.ในประเทศนะครับก็พอได้รับบัตรแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเด็กที่ก็เข้าเป็นเด็กที่เกิดในกทม.แล้วก็เป็นเหมือนเด็กไทยอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำนิติกรรมการทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยใช้บัตรพวกนี้แสดงตนได้เปิดบัญชีธนาคารได้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับจะติดต่อทะเบียนอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีตัวตนอยู่มันก็มีความเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่ในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่มีบัตรขึ้นตัวนี้เล็กเจ็ดครับ
1: ค่ะที่ท่านที่ปรึกษาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการอำนวยความสะดวกแต่มันเป็นเรื่องความมั่นคงความหมายตรงนี้การมีบัตรสีชมพูการกระทำแบบนี้มันอาจนำไปสู่อะไรที่กระทบความมั่นคงของชาติได้บ้างคะ
0: อ๋อข้อสุดท้ายนะครับบัตรพวกนี้เนี่ยบัตรอันนี้เนี่ยเมื่อถือบัตรอันนี้แล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งผมเข้าใจว่า10ปีนะเมื่อวานนี้ที่ยินพูดเมื่อแล้วก็มีคุณสมบัติ
1: ขอสัญชาติไทยได้ไหมฮะ
0: เช่นจะเป็นนักเรียนนะครับหรือเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงวันหนึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงมาในเชิงของการกีฬาเชิงอะไรก็ตามนี่นะครับมีเข้าคุณสมบัติเนี่ยอาจจะยื่นขอเปลี่ยนสถานะเป็นบัตรสีฟ้าเหมือนพวกเราก็คือ
1: บัตรประชาชนคนไทยขอสัญชาติไทยได้เพราะบัตรสีชมพูเนี้ยไม่ได้แปลว่าเป็นคนไทยถูกไหมคะไม่ได้แปลว่าเป็นคนไทย
0: เป็นคนไม่มีสัญชาติครับ
1: ค่ะเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติ

0: ไม่ได้มีสัญชาติไทยครับ
1: ค่ะเกิดในประเทศไทยแล้วมาขออยู่ในระบบเพราะว่าการที่จะได้บัตรนี้ได้ต้องมีหลักฐานปรากฏอยู่ในระบบทะเบียนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการเอาคนเข้ามาสู่ทะเบียนบ้านของผู้คนเนี่ยก็คือเป็นการแสดงตัวตนขึ้นมาแล้วมีบัตรสีชมพูซึ่งอาจนำไปสู่การได้สิทธิ์คือมีสิทธิต่างๆและอาจได้สิทธิในอนาคตมาเป็นคนไทยขอสัญชาติไทยในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่ให้ความสำคัญมากถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ค่ะในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ในอนาคตจริงๆบัตรสีชมพูไม่ได้แปลว่าเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในหลายลักษณะที่ทำงานชั่วคราวทำงานเป็นแรงงานก็มีหรือได้พำนักในประเทศไทยชั่วคราวมีบัตรสีชมพูได้ทั้งสิ้นตามรูปแบบที่เขาขอนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นบัตรของแรงงานต่างด้าวเท่านั้นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันกระทบความมั่นคงและมีการปฏิบัติการจับกุมและเห็นหลักฐานชัดเจนเรากทม.จะทำอย่างไรต่อเพื่อความมั่นคงการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไปสัก 2-3 นาทีสุดท้ายค่ะท่านที่ปรึกษาค่ะ
0: ครับเอาเฉพาะในเคสนี้ก่อนนะครับในเคสนี้เนี่ยทางกรมการปกครองเขาได้ชี้เป้ามาเขาบอกว่าให้ทางกทม.เนี่ยตรวจสอบ4-5 ซอยนะครับ5ซอยในย่านนั้นแล้วก็เชื่อว่า5ซอยนี้จะมีบ้านที่มีคนถือบัตรต่างด้าวเนี่ยมากกว่า16คนต่อหลังเนี่ยจำนวนว่าเมื่อวานก็ตรวจสอบมาแล้วนะครับปรากฏว่าเราพบที่47ห้องใน5ซอยที่ถูกชี้เป้ามาเฉพาะ5ซอยเท่านั้นนะแล้วก็47ห้องนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนในห้องเนี่ยมากกว่า16คนเนี่ยจำนวนมากบางห้องมี68ก็มี62ก็มี62มี 2-3 ห้อง54 52 51 43นะครับไล่ไปเรื่อยเลยนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเกิน16คนทุกหลังทั้งหมดเนี่ยเรานับได้ 1,468 คนนะครับใน47ห้อง
1: เยอะมากค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันถูกดีดขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือจัดการกับ140บัตรเมื่อวานนี้นะครับจำนวน3หลังเนี่ยตามขั้นตอนการปฏิบัตินะครับก็คืออาจจะมีการยกเลิกเพิกถอนแล้วก็ย้ายบุคคลเหล่านี้เนี่ยกลับไปยังที่ย้ายมาหรือลงทะเบียนกลางเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนตอบมาว่าขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรเพราะเข
1: ้
0: าใจว่าไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเรื่องเคสตัวนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนหลังอื่นๆเนี่ยได้ให้สแกนต่อเลยนะครับว่าแล้วจำนวนทั้งหมด 5,000 กว่าหลังเนี่ย 5,000 กว่าห้องเนี่ยมี
1: ไหม
0: แม้แต่ใบเดียวเนี่ยก็ต้องดึงขึ้นมาแล้วก็ขอนับยอดกับจำนวนคนและจำนวนห้องที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้แหละก็คงจะต้องรีบให้กับทางประชาชนนะครับเจ้าของห้องเนี่ยมาพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะครับหรือมาชี้แจงว่าได้รับคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เข้ามาอย่างไรแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือมีการโอนย้ายออกไปหลังจากที่ได้บัตรสีชมพูแล้วเนี่ยไปไหนต่อตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบไปซึ่งผมเชื่อว่ากรมการปกครองเนี่ยคงจะมีตัวเลขนี้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยเขาอยากให้กทม.เป็นคนตรวจหาครับ
1: ค่ะก็ฉะนั้นตอนนี้
0: เรื่องต่อไปในเรื่องของการป้องกันเนี่ยอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายค่ะท่านผู้ปรึกษาค่ะเหลือสัก1นาทีค่ะ
0: ครับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงอันนี้จะมองเป็นเรื่องของการบริการเนี่ยมันได้เกิดทําการบกพร่องโดยที่เป้าหมายในการทำงานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเร
1: ื่
0: องของความละเอียดรอบคอบดังนั้นเนี่ยก็เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปเข้ารับการอบรมกับกรมการปกครองนะครับเป็นหลักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนไปแล้วเนี่ย10คนนะครับเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้นะครับมาถ่ายทอดแล้วก็จะได้มีการประสานงานที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนวิธีการวิธีคิดในการทำงานครับให้รับข้อครับ
1: ทั้งเปลี่ยนวิธีคิดทั้งไปทำให้ดูให้ถูกกฎหมายถูกต้องต่อไปนะคะนี่คือปฏิบัติการที่เป็นกวาดบ้านกลางกรุงกับเรื่องจัดการบัตรสีชมพูและคนที่มาโดยผิดกฎหมายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งานงามจิตสุขศรีที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วนะคะคุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้